0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญาสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พรบธนาคารหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็2เดือนครับ
3: เพราะว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมา1โครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบร้อยครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของ พี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐ จะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ดูนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.จากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพาน72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3ไม่ได้พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2ไม่ได้พา70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย Davis Cup World Group 2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยณ National Tennis Center ปีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาในโลกระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ย้อนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18-20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น
15: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่สองพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
23: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
22: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
24: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
25: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อดีตเนี่ยทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพหนึ่งอาจจะมามองของสศนภาพหนึ่งสศนเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งเนี้ยเราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สศน.เนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาสของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาสของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เราทำ12แบบจำลองก็จะมาอยู่ในระบบนี้แล้วเป็นคำตอบก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ฝนจะตกหลายๆที่นะคะทั่วประเทศแล้วตกแบบกระจุกนะคะในหลายๆภูมิภาคค่ะก็จะเห็นภาพในแผนที่แล้วก็การชี้เป้าที่มารวมข้อมูลร่วมกันก็จะเห็นว่าจังหวัดตำบลไหนที่มีความเสี่ยงสศน.ก็จะไปเติมในเรื่องของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยค่ะ
24: ค่ะอย่างที่ทางสศน.ก็มีการให้ข้อมูลประเมินในเรื่องของฝนล่วงหน้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ค่ะมีความแม่นยำระดับไหนแล้วก็ยังมีจุดบอดตรงพื้นที่ไหนที่ระบบอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือเปล่าคะ
25: ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาถ้า6เดือนล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่เราจะปรับทุกวันที่5ของเดือนแต่พอมาในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะให้ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะอันเนี้ยในเชิงพื้นที่เนี่ยสถานีโทรมาสของเราที่อยู่เชิงพื้นที่เนี่ยในจุดที่น้ำหลากมาเนี่ยมันจะมองไปได้เห็นเลยว่าจะต้องมาติดตามสถานการณ์ร่วมกันแต่ถ้าง่ายที่สุดสถานีโทรมาสที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถบอกได้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกขนาดไหนนะคะมันจะมีสีเป็นเกณฑ์บอกให้เราชัดเจนเลยค่ะ
24: ค่ะอันนี้ทางท้องถิ่นเองผู้นำชุมชนจะสามารถนำระบบวันแมปน้ำนี้ไปวางแผนในการอพยพหรือว่าจัดการน้ำในเส้นเลือดฝอยในพื้นที่อันนี้จะสามารถยื้อเวลาให้กับท้องถิ่นได้ขนาดไหนคะ
25: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานร่วมนะคะในมีตัวอย่างอบจ.ที่ทำด้วยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในส่วนของอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายเราที่ใช้ข้อมูลเป็นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเห็นว่าชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้ก็บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ดีเนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เราสื่อสารถ่ายทอดแล้วมี200กว่าโหนดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็สื่อสารให้คนหาดใหญ่ในกลุ่มที่เขารู้จักอพยพได้ซึ่งที่พิสูจน์ทราบก็คือประชาชนทั่วไปนะคะเครือข่ายที่เจอภัยได้ทำงานร่วมกันกับเราแล้วก็ใช้ข้อมูลจากระบบก็สามารถใช้งานแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหานะคะแล้วก็ทราบล่วงหน้าได้ค่ะ
24: อย่างนี้ก้าวต่อไปในอนาคตนะคะทางสศน.มีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าอัปเกรดระบบวันแมปน้ำนี่อย่างไรบ้างอะคะเพื่อให้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แหละแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จะอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนนะคะ
25: ที่สำคัญที่สุดก็คือทางอุตุกับเราตอนนี้ทำเกณฑ์เพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันแต่สิ่งต่อมาที่เราจะเดินด้วยกันก็คือเรื่องแบบจำลองนะคะซึ่งเป็นการคาดการเพื่อให้ทุกระยะเวลาเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกันสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่วิกฤตที่เราจะสร้างต้นแบบในการขยายผลแล้วก็บวกกับเรื่องการสร้างความพร้อมของท้องถิ่นกับประชาชนที่มีความเสี่ยงที่เราเริ่มมีฐานของความสำเร็จแล้วจะขยายผลเรื่องนี้ออกไปค่ะ
24: พอค่ะระบบนี้ดูท่าทางจะเป็นการสนับสนุนการจัดการในพื้นที่แล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบตรงนี้บ้างคะ
25: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยต้องเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เรื่องภัยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของทุกคนการเข้าถึงข้อมูลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด อย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่นเองอ่ะท้ายที่สุดทุกคนถ้าเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงเกษตรกรเองก็มาใช้ข้อมูลเราในการวางแผนด้วยวางแผนการเพาะปลูกวางแผนความเสี่ยงกับพืชผลผลิตของเขาจริงๆใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยอะค่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็มีทำหน้าที่สื่อสารให้กับเราได้ด้วยค่ะ
24: ท่านผอ.คะอย่างประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ประจำหรอกเรามีแผนที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไปให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายๆที่เขาไม่ต้องมาเปิดเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
25: ก็จริงๆตอนนี้เข้ามาในแอปของ Thai Water นะคะแอป Thai Water เนี่ยถ้าเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีบาร์สีเหลืองๆนะคะที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุถ้าคลิกไปตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีพายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตำบลไหนเจอสถานการณ์แล้งตำบลไหนที่เจอโอกาสท่วม24ชั่วโมง48ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูภาพใหญ่เห็นภาพรวมก็เข้าในเว็บ thaiwater.net เนี่ยนะคะแล้วก็ /newfor all ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมด new แบบขาวนะคะ for เป็นเลขสีแทนแล้วก็ all all นะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพแต่ถ้าง่ายสุดที่ทุกคนเข้าถึงในแอปมือถือนะคะก็เข้าได้เลยดาวน์โหลด Thai Water การที่ออกมาเป็นแอปเนี้ยก็เอาความเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากเรามาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแล้วถ้าใช้แล้วมีความเห็นอะไรก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
24: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากถึงระบบวันแมปน้ำตรงนี้ไหมคะ
25: ก็คิดว่าการเริ่มต้นจากความร่วมมือนะคะแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการทำข้อมูลทุกหน่วยงานพร้อมใจกันก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกระดับค่ะ
24: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
25: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
24: สวัสดีค่ะ
25: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำเนื่องจากสภาวะเอลนิโยที่ทำให้น้ำในอ่างลดลงกระทบกับการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงติดตามจากรายงานค่ะ
3: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
4: ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าสถานการณ์น้ำกำลังคลี่คลายแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ฝนเพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากความกังวลกับการประกอบอาชีพในปีต่อไปเพราะนี่คือโจทย์สำคัญของคนที่ต้องพึ่งพาน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งโดยทั่วไปเอลนีโยมีแนวโน้มทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
5: ปริมาณฝนตอนนี้อยู่ที่714มิลลิเมตรส่วนค่าปกติของจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่1433มิลลิเมตรต่ำกว่าอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่ะตอนนี้ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้อยลงส่งผลกระทบได้แล้วค่ะของปรากฏการณ์นี้ค่ะ
4: อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีความสำคัญทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่เมื่อฝนมีความผันผวนการบริหารน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้ก่อนผลที่ตามมาคือกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลากว่า300รายซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ปลารอบๆอ่างนับพันบ่อกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับบ่อเพาะพันธุ์ตามคำบอกเล่าของนายยุทธภูมิยิ้มย่องเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ปลา
6: ตั้งแต่ต้นปีเลยฝนทิ้งช่วงมาเลยนะฮะทำเรื่องไปก็เขาก็แจ้งมานะฮะทางในส่วนของหัวหน้าฝ่ายน้ำมันไม่พอก็ได้น้ำมาส่วนหนึ่งประมาณ3 วันนี่คือที่ปล่อยมาคือเอาให้สำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาปีนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100% ผมว่าน่าจะลดไป 30-40% จากรายได้ของทั้งปีนะฮะ
4: คำบอกเล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำไม่พอแต่กำลังกลายเป็นเรื่องของต้นทุนและรายได้ของครัวเรือนนั่นหมายถึงโอกาสในการผลิตที่ลดลงและรายได้ที่อาจหายไปอีกส่วนหนึ่งทางออกที่ถูกพูดถึงคือการเจาะบ่อบาดาลแต่บาดาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำแล้วจะจบปัญหาเพราะน้ำที่จะนำมาใช้เพาะพันธุ์ปลาต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างและคุณสมบัติอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับลูกปลา
6: เพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดแล้วน้ำหมุนเวียนเพื่อที่จะเอามาเพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยอนุบาลเนี่ยมันจะไม่ติด
4: และนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปที่น่าจับตามองหากอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องและระดับน้ำลดลงผลกระทบจึงอาจลุกลามตั้งแต่สุขภาพปลาอัตรารอดไปจนถึงต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ปลาต้องบริหารเพียงต้นทุนอาหารแต่อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมอากาศตรวจคุณภาพน้ำสูบน้ำและจัดการบ่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงปลาต้องเตรียมรับมือคือการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและออกซิเจนในบ่อรวมทั้งอาจต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องการคาดการฝนและน้ำที่แม่นยำการแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตระหนักดีว่าสิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือทำให้ประชาชนรู้เร็ววางแผนเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วเอลนีโญอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถลดได้หากรู้เร็วเตรียมพร้อมและบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่วันนี้ก่อนวิกฤตจะมาถึงกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเห็นชอบผลักดันชุมชนรับคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพิ่มศักยภาพการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่101ล้านไร่หรือร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศซึ่งในเป้าหมายการเพิ่มป่าให้ได้ร้อยละ40ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนผ่านโครงการป่าชุมชนสำหรับแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นของรัฐบาลเพราะต้นไม้ถือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนทำให้หลายประเทศผลักดันการปลูกป่าช่วยลดความร้อนของโลกแล้วยังมีผลพลอยได้เป็นการขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา50เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากบริการป่าชุมชนโดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนให้ตกเป็นสิทธิ์ของป่าชุมชนทั้งหมด 100%ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TWER รวมทั้งยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มศักยภาพการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายสุพจน์ผู้รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหลังร่างระเบียบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแล้วกรมป่าไม้จะเสนอร่างระเบียบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ป่าเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
8: ไม่ได้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนเพราะว่ากฎกระทรวงนี้ใช้กับพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484กฎกระทรวงอันนี้ที่ออกก็มีการลดขั้นตอนเป็นการส่งเสริมให้การบุกรุกไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ได้รับการผ่อนให้อยู่แล้วส่วนราชการที่เข้าไปอยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับ
7: กรมป่าไม้มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวม 11,327 โครงการครอบคลุม 13,028 หมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า 6,200,000 ไร่โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 868,419 ไร่รวม219หมู่บ้านซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุม 15,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทางด้วยการดำเนินโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ปัญหาการทุจริตยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐให้โปร่งใสลดขั้นตอนและเปิดให้ตรวจสอบได้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานเพื่อคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกลไกติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนสำหรับโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์ขั้นต้นค้นหาจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับแต่ละงานระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องแต่ละหน่วยงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 1-5 งานครอบคลุมการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
11: เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอล
10: หัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคู่การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ประชาชนติดตามสถานะงานผ่านระบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมุ่งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและติดตามผลได้พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องกับปัญหาและนำไปใช้ได้จริงโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาจึงมุ่งเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการทุจริตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและภาคธุรกิจและยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกรายงาน
12: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมา

0: ำลายช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมช
4: สมาธิมันมีตั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
3: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ชโลม Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ท็อปส์กรูเม่มาร์เก็ตบิวเทียมและห้างชั้นนำทั่วประเทศ
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี้ซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลควอลิตี
3: ้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะจำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

ดนตรีส่งสุดท้ายเสียงนกก็ส่งสุดท้ายด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นร้องก่อนค่อยบรรเลงด้วยเพลงที่มาจากเซเรเนตของโทซารีแล้วก็มาเป็น Dream and Memories ที่ได้ฟังกันไปจากเพอริคโคมอก่อนในเช้าวันศุกร์ก็ขอให้คุณฟังได้สุขกันเต็มที่นี่คือท็อปเซเลคชั่นที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังเช่นเคยครึ่งวันเลยตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์เราจะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยเริ่มต้นด้วยเพอริคโคมอต่อด้วยออริจินอลที่ทำให้มาเป็นเพลงร้อง Dreams and Memories นั่นคือ Tosuri Serenade ในเวอร์ชันนี้เรียกว่าให้ความสงบขั้นสุดจากเสียงนกไนติงเกลตัวจริงมากันเป็นฝูงนะคะร้องเจ้ยแจ้วให้ความสุขกับพวกเราผสมผสานระหว่างเสียงไวโอลินที่นุ่มนวลกับเสียงร้องของไนติงเกลจริงๆช่วยไหลได้บ้างนอกจากความบันเทิงไปกระตุ้นสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทที่ลดความเครียดคือเซโรโทนินสิ่งนกในเวอร์ชันนี้ทำหน้าที่คล้ายเสียงสีขาวหรือไวท์นอยส์ก็คือเสียงอันบริสุทธิ์ที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจนะคะลดความว้าวุ่นชั่วขณะได้ฟังแล้วจิตใจก็ลึกเข้าไปในท่วงทำนองอย่างสมบูรณ์แบบจินตนาการภาพสวยๆออกมาหลายท่านฟังแล้วก็มีความรู้สึกมีเสียงนกหลับตานึกภาพถ้าไม่มีนกจริงก็เหมือนมีนกจริงมาเกาะอยู่ที่ไหล่หรือข้างๆมองออกไปแต่บางท่านบอกไม่ใช่มีแค่นกในติงเกลยังเพลงยังมีนกที่บ้านมาเกาะมาฟังเหมือนเขาสื่อภาษากันได้นี่แหละค่ะเพลงบรรเลงก็ช่วยได้แบบนี้ด้วยแล้ววันนี้เข้ากับบรรยากาศอากาศเป็นไงหรือเปล่าวันนี้กรมอุตุบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหนักบางแห่งเป็นพิเศษอย่างพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นด้วยสุดสัปดาห์นี้จะไปไหนอย่างไรมาดูกันภาคเหนือฝน 70% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งเยอะ 80%ภาคกลาง70ภาคตะวันออก70ภาคใต้ฝั่งตะวันออก60ฝั่งตะวันตก70กรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่น้อยหน้าใคร 70% เหมือนกันตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสขอบคุณการทักทายทาง LINE @topradio กันด้วยค่ะผิดอะไรไหมถ้าจะเปิดเปียโนคอนแชร์โต้หนึ่งเบอร์วันของไชคอฟสกี้ที่เข้ามาต่อเนื่องด้วยการใส่เนื้อร้องกับ Tonight We Love ในยามเช้าเพราะว่ามีความไพเราะมากยิ่งต่อเนื่องกับ Serenade และ Dream and Memories เมื่อสักครู่มาฟังเปียโนคอนแชร์โต้ Number 1จากไชคอฟสกี้กันค่ะ

ที่ถูกใจบอกไพเราะไม่ธรรมดาไพเราะเหลือเกินตั้งแต่เพลงแรกนะคะแมทริสซารอนออเคสตรากับนกไนติงเกลแล้วอินโทรมาก่อนด้วย Dreams and Memories จากเพอริโคโมส่วนในบรรเลงมีเสียงนกไนติงเกลมาเจ้ยแจ้วพร้อมเสียงไวโอลินกับอังเดรเรียลพร้อมวงออเคสตราใหญ่แล้วยังต่อเนื่องด้วยเพลงคลาสสิกที่สมคำล่ำลือคือไพเราะมากเปียโนคอนแชตโต No.1 ค่ะจากความงดงามและตราตรึงใจสมคำล่ำลือเปียโนคอนแชตโต No.1 ที่จบไป

คุณฟังทราบมีการทำนองที่แสนหวานของคลาสสิกที่หลายท่านบอกว่าโอ้ยคลาสสิกไม่ไหวหรอกไม่อยากปีนบันไดหูไม่ถึงกระดาษนั้นแต่จริงแล้วคุณหลงรักเพลงคลาสสิกเขาให้มาตลอดหลายเพลงมาจากคลาสสิกอย่าง Dreams and Memories ก็ใช่แล้วเพลงนี้ก็ใช่ถูกนำท่วงทำนองของ Piano Concerto No. 1มาดัดแปลงเป็นบทเพลงหวานสุดซึ้งตั้งแต่ก่อนยุค60ด้วยซ้ำไปนะคะฮิตถล่มทลายในชื่อเพลงว่า Tonight We Love เรามาฟัง Catalina Valente จะพาเราร่องรอยไปกับยามคือจินตนาการยามค่ำคืนหรือว่ามาเปิดยามเช้าที่บอกไม่ผิดอะไรนะคะล่องรอยไปบรรยากาศใต้แสงจันทร์ยามเช้าบ้างต้องมนต์สะกดยังได้อยู่หรือเปล่ากับ Tonight We Love ไม่งั้นเราก็ไม่ได้ฟังเพลงยามค่ำคืนที่สุดไพเราะใช่ไหมคะมาฟังกันยามเช้าบ้างกับ Tonight We Love Catalina Valente ค่ะ

่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ใช่ 2-3 วันนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แอบเทปรายการนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ได้ตอบไลน์นี่ต้องขอบอกความรักอยู่ข้างหลังด้วยแอบไปเปิดโลกนิดนึงไปซินเจียงแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนี้ด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนมันกลับเราได้ไปก็บอกประตูสวรรค์ค่ะสวยงามมากแต่ตอนนี้ให้คุณฟังได้สัมผัสกับเสียงเพลงที่หลายๆท่านก็คงจะเคยรู้สึกเหมือนตัวเองล่องลอยอยู่ในความฝันเป็นอีกหนึ่งเพลงคลาสสิกที่กลายร่างมาเป็นเพลงรักระดับตำนานทันทีที่ได้สบตาเธอโลกมนุษย์ธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสวงสวรรค์นี่คือ Manuel and Music of the Mountains Stranger in Paradise เพลงที่มาจากคลาสสิกอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะต่อไปด้วยเสียงลุ่มลึกของโทนี่เบเน็ตกับ Stranger in Paradise

ถึงประตูสวรรค์ที่ไปก็เป็นประตูสวรรค์อาถุเสริญในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนะคะซึ่งเขาก็เป็นซุ้มประตูหินธรรมชาติที่สูงที่สุดไม่ใช่แค่ในจีนแต่เป็นในโลกทีเดียวนะคะใครไปก็ตื่นตาตื่นใจช่วงนี้ก็เลยมอบเพลงให้น้องอ้วนพิมลพันธ์ชอบบรรยากาศตรงประตูสวรรค์ที่ซินเจียงเป็นพิเศษเขาเกิดจากความยิ่งใหญ่ทางธรณีวิทยาและความงามแบบดิบๆของธรรมชาติค่ะซุ้มประตูยักษ์กลางหน้าผาจะเป็นช่องหินรูปทรงตัวอยู่แต่ตัวอยู่คว่ำนะคะเกิดจากการกัดเซาะของลมและสภาพอากาศเป็นเวลาหลายล้านปีโอ้สูงมาก457-500เมตรกว้างราว100เมตรอันนี้ก็เป็นซุ้มประตูยักษ์กลางหน้าผาที่ได้ไปสัมผัสมาบรรยากาศเขาเรียกว่าเหนือเมฆจริงๆอยู่ในความสูงเกือบ 3,000 ประมาณนั้นนะคะ 3,000 นิดจากระดับน้ำทะเลทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาทะเลทรายแล้วก็เทือกเขานะคะแบบพาโนรามาทีเดียวแล้วก็มีการขึ้นกระเช้าขึ้นไปแล้วก็เดินต่อเนื่องใครเก่งก็รอดไปถึงได้สัมผัสจริงกับประตูสวรรค์นี้ละค่ะก็เล่าคร่าวๆละกันนะคะในช่วงนี้ก็นำมาทั้งเสียงเพลงเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำจาก AP Plus ใช้บริการหรือยังมีโปรโมชั่นต้อนรับ F4 ที่ยังไม่ได้ใช้AP Plus ค่ะแถมดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงนาน1ปีให้กับลูกค้าทุกรายรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับ KBank และ SCB ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์รถหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวรถหลังละ 1,500 บาทด้วยนะคะที่เบอร์027913602027913602แอดไลน์ที่ @applustthai ค่ะเรียกว่าชื่นชมหลายท่านที่ได้ไปทริปซินเจียงด้วยกันโอ้โหอายุอนามไม่ใช่น้อยๆแต่สามารถขึ้นสู่ประตูสวรรค์ได้เพราะว่าหลังจากนั่งกระเช้าก็จะต้องมีเดินขึ้นบันไดเยอะมากเลยนะคะสูงชันมากก็วัดพลังกันพอสมควรทีเดียวแล้วก็ส่งความคิดถึงไปยังผู้เริ่มทริปบอกจะติดตามเช้านี้กันด้วยนะครับขอให้มีความสุขหลายท่านก็เดี๋ยวไปเจอกันในงาน Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่อีกด้วยค่ะพูดถึงสวรรค์ก็ต้องมาฟังเพลงที่หลายคนให้สมญานามว่าเสียงสวรรค์จริงๆไพเราะมากเป็นคลาสสิกที่ไม่ใช่ฟังแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆรุ่นก็ฟังแล้วก็รู้จักแคนอนอินดีต้องยกให้ซีรีส์เกาหลีเขานำมาใช้จนหลายเด็กๆนะคะหลายอายุเลยชอบใจแล้วก็มาเป็นเพลงที่ based on Canon Indie อีกมากมายเลยทีเดียววันนี้มาฟังเสียงเชลโลและเปียโนคู่สามีภรรยาที่น่ารักฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมบุกรินดูโอค่ะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยเพลง Memories ที่ Maroon 5นำมาจากCanon Indie เช่นกันแต่วันนี้ให้ฟังเสียงประสานน่ารักของ One Voice Choir ค่ะ

0: ังเพลินจนลืมเบรกกันเลยเดี๋ยวเรามาเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้าค่อยฟัง Memories ของ Maroon 5ที่ Based on Canon Indie จาก Parkable แต่มา cover ได้ประสานเสียงน่ารักมากๆจาก One Voice Choir หลังเบรกค่ะ
1: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
2: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: เตรียมพบกับนักเป่าแซกมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195แล้วพบกันนะคะ
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อก
7: ซ์โอซูนี่แชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนี่ซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนี่ดูแล

ความทรงจำก็นำมาซึ่งหลายอย่างคุณฟังบอกว่าแหมมีหน้ายังสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีรายงานพยากรณ์อากาศบอกดีใจด้วยได้ไปพักผ่อนเห็นไหมคะเสียงกลับมาครบเลยแทนที่ไปโอ้โหเที่ยวค่อนข้างจะใช้เวลาทุกเวลานาทีเราค่อนข้างจะต้องลุยๆหน่อยแต่เสียงกลับมา

พราะชีวิตทุกคนนะคะต้องการการพักผ่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามกันไม่แจ้งล่วงหน้าว่าจะไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวฟังแล้วรู้สึกแห้งต่อด้วยเพลงที่ไพเราะมากมายอีกเพลงหนึ่งเปลี่ยนโลกสีเทาให้กลายเป็นสีชมพูแค่อินโทรก็มีความสุขแล้วพร้อมจะพาหัวใจของคุณไปเดินเล่นที่กรุงปารีสในความทรงจำของลาวิองโรสค่ะ

ทำไมไปเที่ยวกราบมีความรู้สึกว่าเสียงกลับมาเต็มๆเพราะว่าเวลาไปเที่ยวน่ะเราก็เตรียมพร้อมร่างกายเราก็เตรียมพร้อมพกพายาดมทูเวตราจรุงจิตไปด้วยเรียกว่าง่ายๆ1หลอดนี่คุ้มมากมี2หัวโดดเด่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบ2 in 1เลยรวมทั้งหลอดสำหรับสูดดมและน้ำมันสำหรับทาไว้ในแท่งเดียวกันเนี่ยช่วยมากเวลาเดินทางเนี่ยน้ำหนักสำคัญมากๆอะไรที่กระทัดรัดนะหนึ่งเดียวช่วยได้เยอะก็จะสะดวกพกพาใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บ้านก็ควรจะไปมีพกพาไว้เป็นประจำใกล้ตัวไปทำงานอยู่ในรถในการเดินทางหรือว่าไปเที่ยวทั้งในจังหวัดในจังหวัดเดียวกันก็แวะนู่นแวะนี่หรือว่าต่างจังหวัดต่างประเทศต่างๆนานายาดมทูเวจรุงจิตเนี่ยด้านบนจะเป็นฝั่งยาดมสำหรับสูดดมเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดแพ้อากาศหรือวิงเวียนศีรษะหน้ามืดช่วยรู้สึกสดชื่นด้านล่างก็จะเป็นฝั่งน้ำมันสามารถหมุนเปิดเพื่อนำน้ำมันสมุนไพรมาทาบริเวณขมับบริเวณคอหรือหน้าอกเพื่อช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นมากขึ้นด้วยจะมีกลิ่นสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ของจรุงจิตเนี่ยมีชื่อเสียงด้านการปรุงกลิ่นสมุนไพรแท้นะคะโดยเฉพาะตำรับยาดมส้มมือคือเดิมจรุงจิตเขาชื่อยาดมส้มมือจรุงจิตอยู่แล้วแต่พอมาเป็นทูเวนี่ยิ่งเวิร์กมากกลิ่นของรุ่นทูเวเน้นความหอมเย็นชื่นใจไม่แสบจมูกไม่ฉุนเฉินจนเกินไปพกพาสะดวกนะคะดีไซน์แบบแท่งประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าไม่ต้องพกทั้งยาดมยาหมองหรือค้นกันไม่ไหวนี่หลอดเดียวใช้ได้ครบถ้วนนะคะนั่นคือยาดมทูเวจรุงจิตค่ะสาวคนนี้เธอหลงรักทั้งนักร้องรุ่นเก่า Doris Day Audrey Hepburn เธอนำเพลง Raw Rose เนี่ยมาเรียบเรียงใหม่เป็นดนตรีอะคูสติกพ็อปที่เรียบง่ายอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฝันมาฟังกันค่ะ

จากไชคอฟสกี้แล้วก็อีกหลายๆขีตกวีมากมายมาถึงโชแปงบ้างเฟเดอริกโชแปงค่ะท่วงทำนองเปียโนคลาสสิกอ่อนหวานที่เชื่อโปลานิสของโชแปงค่ะฟังแล้วนึกถึงเพลงอะไรบอกด้วยที่เขานำเพลงนี้มาใส่เนื้อร้องกลายเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันจนวันสุด

0: ใครนึกออกบ้างว่าโพลาเนสจากโชแปงเพลงนี้ถูกเติมเนื้อร้องกลายเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันจนวันสุดท้ายคือเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าใครบอกมาถูกเดี๋ยวหลังข่าวเราฟังกันเพลงแรกเลยค่ะ
1: ใครยังไม่ได้หมายที่พอต่างชาติอยากจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยตรงนี้ตัวบ้านเราเองเนาะก็ต้องมีกฎหมายที่มันรัดกุมปิดช่องโหว่นะคะเพื่อไม่ให้มีช่องว่างในการที่จะสามารถให้คนใดๆก็ตามที่หวังผลประโยชน์นะคะมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้นั่นเองค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นการเดินหน้า เชิงรุกนะครับในการแก้ไขปัญหาอุดช่องโหว่ต่างๆนะครับที่นำมาซึ่งความไม่ถูกต้องในสังคมนะครับช่วงสุดท้ายของรายการอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงน้องปานก่อนที่เราจะลากันไปนะครับวันนี้ทักทายพี่อุศรีด้วยนะครับพี่อเนกเพ

0: ทัยนะครับพี่พิสมัยสวัสดีครับด้วยนะครับคุณยานแซ่ล่อนะครับด้วยนะหนึ่งที่ทักทายกันเข้ามา
1: คร
0: ับน้องต้นน้ำประมินนิลโสนะครับพี่พิกุลพี่อัชราพี่พิเชษพี่สิริวัลสวัสดีทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณจิราภาคุณพัทรพรนะครับพี่รจนาอีกหลากหลายท่านพระรุ่งขติยะนะครับนมัสการด้วยรวมถึงที่สุเทพนะครับแล้วก็พี่ประกิตด้วยนะครับวันนี้หลากหลายท่านนะครับทักทายกันเข้ามาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่วิทยุแห่งประเทศไทยจะมีการจัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
1: ใช่
0: ถึงฤดูกาลแล้วต้องป่าน
1: ใช่เนาะก็ใจหายทุกปีเพราะว่าก็จะมีพี่ๆที่เรารู้จักนะแล้วก็เข้ามาทำงานแรกๆที่เป็นคนสอนงานแล้วเนาะเขาก็จะได้ใช้ชีวิตหลังจากเกษียณในอย่างแฮปปี้แล้ว
0: ครับวันนี้ปีนี้วิทยุแห่งประเทศไทย5ท่านด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหนึ่งในนั้นคือผู้ประกาศของเราพี่ปิญโยรุ่งสมัยนะครับแล้วก็มีท่านผอ.พี่ส้มวนิดาโคตรเสนีนะครับรวมถึงพี่โรจน์นะพี่โรดพี่เบิร์ดแล้วก็
1: พี่หลักด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะคอยดูแลเรื่องของฝ่ายบริหารเอกสารอะไรต่างๆเผื่อใครได้ไปติดต่อนะก็พี่ๆทุกท่านนะ คือเป็นพี่ๆที่น่ารักแล้วก็ใจดีกับเราเสมอมา
0: ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเลี้ยงส่งพี่กัน
1: ใช่
0: นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามบันทึกสถานการณ์พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารพร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.จำคุก6เดือนไม่รอลงอาญา
9: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยได้แก่นายฮัมบาลีและนายฮิกมีในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแว้งจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยการลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษทั้งนี้จำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีดังกล่าวโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาส รายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
10: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ 95.5 MHz สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันไนซ์ปิยะพันธ์พินทองรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมีข้อมูลหรือว่าการถอดเสียงของข้อมูลด้านใดไปรับฟังกันค่ะ
2: สวัสดีครับ Deep Talk วันนี้ครับชวนเขาดาวนับถอยหลังเกาะติดการประชุมเฟดไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะทราบไปแล้วนะครับว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดส่วนใหญ่มีการคาดการณ์กันไว้หรือเปล่านะครับเพราะดูจากตัวตอนนี้ครับ Fed Watch 2A นะครับปรากฏว่าตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 90% แล้วนะครับที่ Fed น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ก็สะท้อนจากเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเราเห็นบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐนะครับมีจังหวะที่พุ่งขึ้นมาทะลุ 5% นะครับทำจุดสูงที่สุดในรอบเกือบ20ปีกันเลยทีเดียวครับแต่สิ่งสำคัญนะครับนอกจากผลการประชุมรอบนี้คือเรื่องของตัวดอทพอตด้วยเดี๋ยวคงต้องดูกันนะครับว่ามุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละท่านเองเนี่ยจะมองทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างท่ามกลางเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับเราเห็นราคาน้ำมันตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับยืนเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันยังสูงแบบนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะไปเร่งภาพของตัวเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเพียงแค่รอบเดียวอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าดังนั้นครับหากเฟดเองเนี่ยยังคงส่งสัญญาณนะครับมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงต่อเนื่องนะครับมันจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนอย่างไรบ้างต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนกันอย่างไรครับวันนี้ครับผมพามาวิเคราะห์กันนะครับพูดคุยกันกับดร.จิตติพลพฤกษาเมธนันท์ Head of Global Investment Strategy จากบล.ฟินแนนเซียไซรัสสวัสดีครับดร.โจครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับดร.ฮะฟันธงไงฮะกับการประชุมเฟดรอบนี้ตีหนึ่งวันนี้เฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ยไหมฮะ
3: ถ้าฟันธงเลยก็ต้องบอกว่าขึ้นนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอกาสขึ้นยัง 50-50 แต่ว่าถ้าเกิดตลาด prediction market เนี่ยไปที่ประมาณ90แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ครับ
2: ครับถ้าดูจากปัจจัยต่างๆที่น่าจะเอื้อให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เองเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับดร.
3: ต้องบอกว่าปัจจัยเนี่ยมีอยู่หลากหลายอย่างนะครับแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเพราะว่าจุดสำคัญที่เรามองเนี่ยว่าในส่วนของเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สำคัญเท่าการรักษานะครับความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางคุณเควินวอชเนี่ยมีการให้นโยบายนะครับหรือว่ามีการให้ช้อยแถลงที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับรวมกับคณะกรรมการเฟดท่านอื่นๆเนี่ยที่บอกว่าอยากจะคุมเงินเฟ้อให้ได้ก่อนแล้วกลายเป็นว่าณจังหวะปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อมันมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากราคาพลังงานแล้วก็ภาพเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีแอคชั่นเลยนะครับในขณะที่ตลาดเนี่ยมองว่าขึ้นก็อาจจะมีผลกระทบที่เรียกว่าปั่นป่วนแล้วก็ผันผวนกับตลาดนะครับงั้นถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบดูเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคอาจจะถามว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันรุนแรงขึ้นมากมายขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับเช่นเดียวกันว่าเศรษฐกิจมันดีมากขนาดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยขนาดนั้นหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่าสิ่งที่ตลาดอยากจะได้จากเฟดแล้วเฟดให้ได้ไหมหรือเปล่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการประชุมครั้งนี้ครับ
2: ครับแบบนี้เองเฟดจะมีปัญหากับทางทรัมป์ไหมครับเพราะทรัมป์เองก็คงไม่อยากให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย
3: ส่วนตัวคิดว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยก็คงต้องยอมนะฮะแล้วก็ต้องไปหาทางเจรจาคุยเรียกว่าซื้อใจนะครับย้อมใจกันในอนาคตซะแล้วล่ะเพราะว่าจุดสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือทรัมป์ก็อยากจะให้ดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของธนาคารกลางก็อยากจะเรียกว่ามีเสถียรภาพแล้วก็มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับสองคนนี้มันขัดกันอยู่ละเพียงแต่ว่าทรัมป์ก็ควรจะต้องรู้นะครับว่าการที่ทำให้ธนาคารกลางไม่มีอิสระนะมันมีโอกาสที่จะสร้างความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนให้กับตลาดเงินตลาดทุนมากกว่านะ ครับในขณะที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นดอกเบี้ย 0% อย่างเดียวนะครับหรือว่าดอกเบี้ยต่ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีความเรียกว่าไม่พอใจบ้างนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าผลด้านลบน่ะถ้ามองถูกธนาคารกลางถูกมองว่ามีปัญหานะฮะว่าตามโดนัลด์ทรัมป์อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเอามาใช้นะครับต่อรองกับทรัมป์ได้ว่าโอเคในอนาคตเดี๋ยวเราค่อยลดดอกเบี้ยให้ตอนเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
2: ครับคือตอนนี้เองตลาดค่อนข้างที่จะ price in กันไปเยอะแล้วว่าเฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมคืนนี้แต่คำถามต่อไปก็คือว่าถ้าขึ้นแค่รอบเดียวจะเพียงพอหรือเปล่าดร.โจ๊กหรือว่ามุมมองต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปจะเป็นยังไงบ้าง
3: จริงๆเรามองดูผลกระทบก่อนอย่างแรกนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วตลาดนะรับmessage อย่างไรนะครับถ้ามองแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมองว่าโอเคก็คือธนาคารกลางพูดจริงทำจริงนะครับแล้วก็มีความเป็นอิสระอย่างที่ทุกคนคาดไว้ก็คือไม่ใช่หุ่นเชิดของโดนัลด์ทรัมป์นะอีกต่อไปนะครับก็ถือว่าใช้การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ในการเคลียร์ประเด็นเคลียร์แผลใจตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ยิวเนี่ยจะมีการปรับตัวลงเนี่ยผมเชื่อว่ามีแต่นะฮะถ้าเกิดตลาดมองว่าโอเคขึ้นแค่25 basis point เนี่ยถ้าเกิดเฟดส่งสัญญาณบอกว่าครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่าก็คือแค่แก้ประเด็นที่อย่างที่เรียนบอกไปนะครับว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความกังวลเรื่องความเป็นอิสระอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัญญาณนะครับว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยความเสี่ยงนะฮะของเงินเฟ้อที่อาจจะคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่าแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ FOMC รอบนี้เนี่ยก็คือขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกสักประมาณ2ครั้งนะฮะในไม่ว่าจะเป็นดอทพลอตหรือว่าการพูดก็ตามนะฮะซึ่งโอเคมองแบบง่ายสุดเลยก็คือเป็นธันวากับในส่วนของมีนาคมปีหน้าก็คือจะไปจบรอบตรงนั้นนะถามว่าถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยมันเรียกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้น1ครั้งแล้วจบเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่บ่อยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเช่นเงินเฟ้อสูงไปแล้วนะครับแล้วก็มีต้องมาแก้ไขเพราะฉะนั้นน่ะการขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ปกติแต่ถามว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้แต่ส่วนท้ายถ้าการขึ้นดอกเบี้ยแค่1ครั้งมักจะไม่ช่วยอะไรแล้วมักจะขยับเป็นไซเคิลดอกเบี้ยที่สั้นนะฮะก็อันนี้เป็นไปได้สั้นที่สุดเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นอาจจะอยู่แถวประมาณแบบ4ครั้งนะฮะคราวนี้3ครั้งก็จะเป็นครั้งที่แบบเรียกว่าสั้นมากเป็นประวัติการนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งในการขึ้นที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วนะครับก็คือส่งสัญญาณขึ้นต่อแต่ไม่ได้ไกลมากครับ
2: ครับก็คือครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่2ก็คือธันวาหลังผ่านเลือกตั้งมิดเทอมไปก่อนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่3คือเดือนมีนาคมปีหน้าดร.โจครับสาเหตุหลักๆที่อาจจะต้องทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ย3ครั้งเองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่าเฟดเองยังมองว่าเงินเฟ้อเองยังเป็นปัญหาอยู่
3: ก็มองว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาด้วยอันนี้ก็อย่างนึงนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือการที่
2: คือเดือนมีนาคมปีหน้าดร.โจครับสาเหตุหลักๆที่อาจจะต้องทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ย3ครั้งเองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่าเฟดเองยังมองว่าเงินเฟ้อเองยังเป็นปัญหาอยู
3: ่ก็มองว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาด้วยอันนี้ก็อย่างนึงนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือการที่มาว่านโยบายการเงินเนี่ยมันเป็นการปรับในส่วนของดีมานด์นะฮะหรือว่าความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยคือจุดสำคัญที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนต้องหยุดบริโภคก่อนนะครับพอหยุดบริโภคปั๊บนะฮะราคาสินค้ามันก็จะเริ่มปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะหยุดบริโภคได้เนี่ยมันก็มี2มุมนะครับมุมแรกคือเราขึ้นดอกเบี้ยไปถ้าจนเขากู้ไม่ไหวแล้วก็เลิกนะฮะกับอย่างแต่ถ้าแบบนั้นน่ะคำถามก็คือมันก็จะไม่ตรงกับภาพของเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นมาตอนนี้ที่มันสูงขึ้นมาจากพลังงานคนพลังงานก็ไม่ได้กู้มานะฮะมันก็จะเป็นพวก housing เป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้ก็จะไม่ได้ช่วยมากกับอย่างที่2เนี่ยก็คือจนเรียกว่าไม่ใช่เงินกู้แล้วก็คือเงินธรรมดาเนี่ยก็หายเหมือนกันก็คือโอเคไม่ใช่ไม่กู้เพิ่มอย่างเดียวแต่ว่าเป็นต้นทุนในเรื่องของต้นทุนเงินกู้ด้วยก็เลยต้องชะลอการบริโภคลงมาโดยอัตโนมัติก็คือต้นทุนของเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่ต้นทุนของดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่25 basis point ไงคือถ้าเกิดเราจะทำให้ต้นทุนเงินต้นทุนแบบว่าโอเคลดการบริโภคลงมา 1-2% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญแหละว่าถ้ามันจะทำให้เกิดเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นครั้งเดียวแล้วมันจะเกิดเพราะมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดอกเบี้ยมันมีผลมันก็เลยต้องขึ้นหลายครั้งหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขึ้นไปจนกว่าจะเห็นนะคือจะรู้เมื่อไหร่จะรู้ว่าเขาชะลอการบริโภคอะไรก็เมื่อการบริโภคชะลอนะฮะหมายความว่าต้องเห็น ปัญหาเกิดขึ้นเช่นทุกคนต้องหยุดนะ GDP ต้องหยุดโตทุกคนต้องหยุดลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบๆนั้นๆ นะครับ
2: อืมครับแต่อย่างที่ดร.โจบอกว่าไอ้ตัวภาพของเงินเฟ้อรอบนี้เองเนี่ยปัญหาคือว่ามันมาจากฝั่งของตัวซัพพลายไซด์คือราคาพลังงานที่มันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าการขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยมันจะไปดึงเงินเฟ้อได้จริงมั้ยฮะเพราะว่าเงินเฟ้อมาจากภาพของราคาน้ำมัน
3: ส่วนตัวเนี่ยมองอยู่แล้วนะครับว่าไม่น่าจะได้แล้วก็อาจจะได้นิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถขึ้นดอกเบี้ยไปจนกดให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เนี่ยอันนี้รับประกันนะว่าเงินเฟ้อคงต้องลงแน่นอนนะฮะแล้วก็คงลงพร้อมกันทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถดถอยก็แน่นอนว่าราคาน้ำมันก็คงไปได้ไม่ไกลนะก็คงมีการปรับตัวมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคำถามคือมันจะต้องไปถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่แน่ถ้ามองดูจากณปัจจุบันเนี่ยแค่เลย์เอาท์การขึ้น3ครั้งเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่แค่ส่งสัญญาณว่าโอเคคืออย่างน้อยๆก็คือมีคนคุมมีคนคุมคืออาจจะไม่ได้หมายความว่า

0: เงินเฟ้อเนี่ยมันจะต้องแบบลงทันทีแต่หมายความว่ามันจะไม่ได้ขึ้นไปแรงกว่านี้ละเพราะว่ามันเหมือนกับโอเคม้าหลุดออกไปนะฮะวิ่งวิ่งตอนนี้ก็มีคนมาคุมอ่ะมายืนคุมมีแต่ถามว่ามันจะวิ่งกลับเข้าไปคอกเลยไหมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าก็พอเห็นคนคุมปั๊บมันก็อาจจะชะลอลงมานิดนึงนะเพื่อรอดูจังหวะหรือว่าโอเคก็ถ้ามองโลกในแง่ดีคือชะลอแป๊บหนึ่งแล้วสุดท้ายก็อาจจะกลับก็ได้ครับ
1: ครับดร.ครับถ้ามองกลับมาที่เศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยมันสามารถที่จะรับแรงกระแทกจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ซึ่งเรามองกันว่าสัก3ครั้งเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นไปได้มากนะครับว่าจะสามารถรับได้ก็เรามองแบบนี้ก่อนว่าเรามองเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยผ่าน4เลนนะครับ4เลนด้วยกันอย่างแรกเลยคือเรื่องของการบริโภคนะครับเรื่องของการบริโภคอย่างที่เรียนไปเนี่ยถ้าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้สูงมากนะก็คือตอนนี้ถือว่าสูงไหมก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แบบสูงจนน่าตกใจเหมือนอาจจะยังน้อยกว่าสูงสุดรอบที่แล้วอยู่เลยนะครับก็อันนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าไม่น่าจะกระทบกับเรื่องของการบริโภคมากนักก็ตลาดแรงงานนะครับการจ้างงานเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งคนสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ยยังเรียกว่ามีงานทำถ้ามีงานทำก็มักจะมีโอกาสในการที่จะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการสินเชื่อแล้วก็พวกเรื่องค่าบริการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังค่อนข้างมองเชิงบวกนะครับว่าจริงๆแล้วการต้องการสินเชื่อของคนธรรมดาเพื่อเอาไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาตั้งแต่สักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือโอเคดอกเบี้ยต่อให้มันสูงขึ้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอรับได้ถ้าไม่ได้สูงเกินแบบ 2-3% จากปัจจุบันนะครับก็คือถ้ายังไม่ได้ถึงขนาดแบบเกิน 5% ขึ้นไปไกลๆเนี่ยอันนี้ก็คิดว่ายังพอรับได้ตอนนี้นะฮะมันอยู่ที่ประมาณ 3.75 เพราะนั้นขึ้นมาเป็น4หรือ 4.5 เนี่ยผมเชื่อว่ายังเอาอยู่นะครับปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนเรื่องการลงทุนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องจับตาพอสมควรนะครับเพราะว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยก็คือการมีการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนใน AI เนี่ยที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราดูพวกบริษัทที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ต่างๆรวมไปจนถึงบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยก็คือขนาดสัดส่วนเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะมีการเขาเรียกว่าเติบโตสูงมากๆนะฮะในส่วนของ AI นะฮะถ้ามองแบบง่ายที่สุดเลยอ่ะก็คือถ้าเกิดเราทำในส่วนของ data centerขึ้นมานะครับแล้วเราก็ให้คนเช่าเฉยๆขายไฟฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วก็มีต้นทุนที่มันจะต้องแบบเปลี่ยนในส่วนของชิปเนี่ยเพื่อให้เขาเช่ากับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องบอกว่ายิวมันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะต้องกู้แพงๆ 8-9% เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ยกเว้นกรณีเดียวก็คือไอ้ชิปที่เราซื้อมาเนี่ยมันราคาขึ้นด้วยนะฮะมันแพงขึ้นมาด้วยดีมานด์มันสูงซะจนแบบเราคุ้มเลยอ่ะก็คือไอ้data center ให้เราซื้อเนี่ยมันก็โดน mark to market up ขึ้นมาหมดทั้งก้อนอันนี้มันถึงจะคุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยแหละว่าพอเวลาดอกเบี้ยเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมานะครับปกติแล้วบอนด์ยิลด์เนี่ยมันมักจะขยับปรับตัวขึ้นมาด้วยนะฮะแม้ว่าโอเครอบนี้เนี่ยเราแอบหวังนะว่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำให้ยิลด์ระยะยาวเนี่ยมีการปรับตัวลงแต่ผมว่าระยะกลางถึงระยะสั้นเนี่ยยังไงก็ขึ้นอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็จะทำให้สภาพคล่องเนี่ยมันหายไปในตลาดซึ่งพอสภาพคล่องมันหายปั๊บดอกเบี้ยมันก็จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในระยะกลางถึงยาวพอเริ่มสูงขึ้นปั๊บการที่พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่อยากลงทุนจะต้องมากู้เขาก็จะเริ่มคิดหนักขึ้นกว่าเดิมเท่าหนึ่งสองเท่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่กำไรแล้วก็อาจจะหยุดลงทุนได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยแหละที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยก็เห็นว่าโอเคไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลดีกว่าตอนนี้ก็ได้5จุดกว่าๆนะแล้วยิ่งมีเฟดขึ้นดอกเบี้ยสมมุติว่า30ปีขึ้นไปประมาณ 6% เนี่ยผมก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเลิกซื้อบอนด์ของพวกคอร์เปอเรทนะครับที่มีความน่ากังวลว่าแล้วจะมีตังจ่ายหรือเปล่าถ้า AI มันไม่มาตามนัดเนี่ยแล้วสุดท้ายการลงทุนมันก็อาจจะหยุดลงตัวนี้เป็นจุดเดียวที่เรารู้สึกว่าน่ากังวลนะครับแต่ก็จะเกิดขึ้นได้ก็กรณีที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นแบบไปยาวๆนานกว่า3ครั้งที่เราคุยกันครับ
1: ครับดร.ครับถ้าย้อนกลับมาที่ภาพของตัวตลาดบอนด์นิดหนึ่งแล้วกันการที่บอนด์ยิลด์เองเนี่ยมันกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งในช่วงจังหวะนี้เองเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้าง
0: โอ้สะท้อนหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนั่นแหละนะครับที่ดูจะมีความเข้มงวดมากขึ้นผมให้ 50% เลยเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณต้นปีเรายังคุยกันเลยว่าปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบี้ยอยู่นะฮะแต่พอโอเคผ่านมาเปลี่ยนจากคุณเจอโรมพาวเวลเป็นคุณเควินวอชนะฮะแล้วก็มีสงครามอิหร่านขึ้นมาเนี่ยก็คือทุกอย่างเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยจากที่เรามองว่าคัด2ครั้งปีนี้กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งซะอีกนะฮะตัวนี้มันเปลี่ยนเยอะพอมันเปลี่ยนเยอะปั๊บก็เลยทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันเรียกว่าตอนที่มันทรงๆอยู่ดีๆหลังมันก็ปรับตัวขึ้นเลยกับอย่างที่2เนี่ยคือความคาดหวังในเรื่องของเงินเฟ้อลงกับภาพเศรษฐกิจนะฮะเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยหรือว่าคนที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้น AI เนี่ยจะต้องลงทุนสูงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ลงทุนสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญเลยแหละที่ทำให้สภาพคล่องในระบบเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลกระทบที่ไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าทั่วโลกเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันหมดก็คือสภาพคล่องเนี่ยมันถูกดูดไปนะฮะจากสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์กึ่งปลอดภัยแหละที่มีการกู้ยืมเพิ่มแล้วก็ทำให้มีซัพพลายออกมาแล้วก็ดูดในส่วนของสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันหายไปก็เลยทำให้ยิวเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาอันนี้ก็คือข้อ2นะครับส่วนข้อ3เนี่ยก็คือเป็นปัญหาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ของอเมริกาเลยนะครับก็คือหนี้มันสูงนั่นแหละก็คือปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนกว่าวันที่มันมีปัญหานะเขาบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็จะเกิดแบบนี้ก็คือว่าslowly นะฮะค่อยๆแล้วก็ suddenly เลยโป้งก็คือเกิดมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยนะฮะก็คือหนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณนั้นก็คือมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆพอทุกคนบอกแล้วอเมริกาจะมีตังค์จ่ายไหมเนี่ยพอมันพูดปั๊บข่าวนี้ยิวก็เลยมีการแบบตอบรับด้วยการมีการปรับตัวขึ้นเลยนะฮะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าเอาลงยากนะฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยิวมันขึ้นด้วยปัญหาการคลังแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่พยายามดุลสมการการคลังไปพร้อมๆกับการใช้นโยบายการเงินเนี่ยมันก็ยากนะครับที่ยิวเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลงครับ
1: อืมครับดร.ครับคนก็อาจจะไปมองว่าอย่างเห็นตัวบอนด์ยิวสิบปีเองเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแต่ 5.02.04% เนี่ยมันคล้ายๆกับช่วงปี 2007-2008 ที่ตอนนั้นเองเนี่ยพอมันขึ้นมาสุดนี้เองมันก็นำมาสู่วิกฤตเองรอบนี้มันจะซ้ำรอยเดิมไหมฮะ
0: ส่วนตัวมองว่าไม่น่านะฮะโอเคเรามองแบบนี้ก่อนว่าไม่น่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดบับเบิ้ลแตกนะฮะแต่ว่าไม่น่าที่จะถูกกดด้วยบอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวสูงขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเท่านี้ทำไมเราถึงมองแบบนั้นนะฮะย้อนกลับไปตอนประมาณปี 2007-2008 เนี่ยตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับตอนนั้นน่ะจุดอ่อนสำคัญจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของการกู้ยืมที่แบบมีผิดประเภทบ้างมีเอาไปเก็งกำไรบ้างนะครับซึ่งมันก็มีผลนะฮะกระทบกับในส่วนของบอนด์ยิลด์แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายโดยตรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบับเบิ้ลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกได้นะฮะแต่ว่าของเรารอบนี้เนี่ยคือคนที่กู้มันก็มีใช่มันก็มีคนที่กู้นะฮะแต่คนที่กู้เนี่ยคือกลุ่มเทคที่รวยแล้วการเติบโตสูงมากนะครับอย่างรายได้แล้วก็ผลประกอบการของเขาเนี่ยก็ขยับขึ้นปีนึงแบบ 20-30% น่ะเพราะฉะนั้นจะให้โอ้โหเขามาจ่ายแบบ 6-6% เนี่ยมันโอเคบวกไอ้เครดิตริสก์ของเขาเข้าไปอีกสักประมาณ200 basis point นะฮะ 8% มันก็ยังธรรมดาถ้าเทียบกับการเติบโตระดับประมาณ 20% ต่อปีของเขานะครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมีความต่างอยู่พอสมควรแล้วก็คนที่ลงทุนเยอะๆกู้เยอะๆเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นกลุ่มเทคซะเป็นหลักซึ่งทุกคนก็มองว่ามีอนาคตนะฮะไม่เหมือนตอนนั้นที่แบบโอเคใครก็ได้มากู้ยืมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบโอเคมีการโกงด้วยนะครับมีการกู้เกินตัวด้วยแล้วสุดท้ายพอดอกเบี้ยสูงก็คือต้นทุนในการกู้ยืมสูง underlying หรือว่าพวกคอลเทอรอลเนี่ยราคาปรับตัวลงมันก็เลยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดไครซิสตามมาในตอนนั้นนะครับซึ่งต่างจากตอนนี้พอสมควรครับ
1: อืมครับดร.ครับแต่การที่หุ้นเทคที่ผ่านมาโอ้โหมันลงทุนกันมหาศาลแต่ตอนนี้มันเริ่มเกิดกระแสว่าเอ๊ะถึงเวลาหรือยังอาจจะต้องมีการชะลอความเร็วในการลงทุนต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับภาพของทั้งกลุ่มไหมฮะ
0: อันนี้เราคิดว่าส่งผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยอันนี้ต้องติดตามดูก่อนนะก็คือจุดสำคัญจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแหละว่า ความน่าสนใจของการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่เสมอแล้วผมก็ยังค่อนข้างมองว่าณปัจจุบันการลงทุนพวก AI เนี่ยมันก็คือแค่กลางเคิร์ฟเท่านั้นเองหมายความว่าจริงๆมันยังพัฒนาต่อไปได้ไกลแต่ถามว่าความน่ากลัวอยู่ตรงไหนเนี่ยความน่ากลัวมันผมว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ก็มีดาริโออาโมเดนะที่ออกมาบอกว่าหรือว่าเราจะหยุดลงทุนกันดีนะครับหรือว่าชะลอการลงทุนหน่อยดีไหมนะฮะมันเติบโตเร็วเกินไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือโอเคคือถ้าข้อดีของมันก่อนนะข้อดีของมันก่อนคือไม่ต้องไปเร่งลงทุนอะไรมากมายนักหรอกนะฮะก็คือแค่นี้น่ะ 20% ต่อปีไปอีก5ปีเนี่ยมันก็ดับเบิลแล้วไม่จำเป็นต้องไปแบบ 60-70% ต่อปีอันนั้นมันเครื่องร้อนเกินไปนะฮะอันนั้นก็มีผลเพราะว่ามันก็จะทำให้ซัพพลายที่เคยจำกัดมากเนี่ยมันกระจายตัวออกมาราคาเนี่ยไม่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเงินเฟ้อจากพวกสินค้า IT เนี่ยมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัติโอเคแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยนะครับตลาดหุ้นที่ผันผวนสูงมากเลยเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าพวกนี้จะหยุดลงทุนคือถ้าเกิดพวกนี้หยุดลงทุนขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเห็นความเสี่ยงในการแบบปรับฐานลงมาแรงๆเลยนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยแต่ก็ต้องติดตามดูนะครับส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยถามว่ากระทบไหมก็อย่างที่เรียนไปว่าโอกาสที่จะกระทบก็มีแต่ผมเชื่อว่าไม่เยอะมากนะครับคิดว่าเล่นอยู่ในระดับแบบกลางๆเพราะว่าพวกนี้การเติบโตมันสูงมากยกเว้นกรณีเดียวว่าเราเห็นการเติบโตเนี่ยมันชะลอตัวลงมานะฮะต่ำกว่าในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การเติบโตของหุ้นที่เป็นผู้นำนะผู้นำในเทรนด์ของการเปลี่ยนโลกเนี่ยถ้าอย่างปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือต้องเป็น Nvidia นะฮะตอนนี้เรียกปีล่าสุดเนี่ยก็คงต้องเป็น Micron ถูกมั้ยถ้า Micron เนี่ยเกิดโตน้อยกว่า 20% ขึ้นมาต่อปีเนี่ยอันเนี้ย alert นะฮะว่าต้องระมัดระวังแต่ตอนนี้ก็แฟร์ๆอยู่ก็คือบวก 60-70% ต่อปีนะฮะซึ่งก็ยังไม่ถึงขั้นน่ากลัวขนาดนั้นครับ
1: ครับดร.มองว่าเขาจะชะลอจริงไหมในค่ายของฝั่งของอเมริกาเพราะทำเองก็ประกาศบอกว่ามันไม่ควรจะชะลอนะเดี๋ยวจีนจะแซงหน้า
0: ตอบยากมากนะฮะคือส่วนตัวเนี่ยคือค่อนข้างจะมองเชิงลบกับการเติบโตรอบนี้นิดหนึ่งนะฮะคือไม่ได้มองว่าเขาอยากจะชะลอหรอกแต่ผมเชื่อว่าคือเราก็เป็นยูเซอร์อยู่เหมือนกันนะครับคือเราก็ลองใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าคือจุดอ่อนสำคัญของมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่โอ้จะมีเทอร์มิเนเตอร์มาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าแบบ AI สอนกันแล้วก็แบบว่าสุดท้ายแล้วเป็นภัยคุกคามเจาะระบบทุกอันนะแล้วปิดทุกเครื่องอันนี้ผมเชื่อว่ามันเกินเลยไปนิดนึงอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าใช่แต่ผมคิดว่าส่วนนึงอ่ะที่มันเกิดขึ้นก็คือการลงทุนระดับนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นไปโดยอัตโนมัติอันนี้เรื่องจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเราเร่งลงทุนขนาดนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นชิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการแบบแค่แย่งชิงตัววิศวกรกันเนี่ยโอ้โหมันก็ราคาแบบมหาศาลมากซะจนไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจะขายได้อยู่แล้วนะครับกับอย่างที่สองเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องของการ manage ความคาดหวังนะครับของการ IPO เขาเองด้วยนะฮะคือถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคมันจะมาเติบโตกันแบบเต็มที่ในช่วง2ปีนี้แหละแล้วก็สุดท้ายจะจบคืออันนึงอ่ะที่ฟังดูแล้วไม่รู้จะดีหรือไม่ดีนะก็คือเป้าหมายของทุกคนเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จุดเดียวกันก็คือ AGI ใช่มั้ยฮะเป็น General Artificial Intelligence ก็คือแบบฉลาดแบบระดับมนุษย์ละคือฉลาดขั้นสูงนะประมาณนั้นตอบได้มีจิตใต้สำนึกโน่นนี่นั่นนะฮะประเด็นก็คือพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันต้อง penetrate ตลาดให้ได้แล้วก็คือพัฒนาการต่อไปอย่างเนี้ยมันจะไม่ได้แบบสูงมากแล้วก็ต้องแย่งส่วนแบ่งตลาดเพราะฉะนั้นนะใครที่แบบสมมติถ้าตอนนี้มันแย่งกันอยู่ปุ๊บๆๆแล้วยังกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้สูงเลยที่ทุกคนเคม AGI เหมือนกันหมดแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมันยังกระจายอยู่นะฮะผมเลยคิดว่าเขาบอกว่าโอเคหยุดก่อนนะฮะอย่าไปเยอะแล้วตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นมาก่อนสัก1ทีมั้ยล่ะแล้วก็คือเติบโตให้มันแบบอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ดีสำหรับเขาก็คือเขาก็ไม่ต้องแข่งกันเองเติบโตสูงและใช้เงินทุนเยอะนะฮะแล้วก็ข้อดีของเขาคือถ้าเกิดมาตั้งกฎปั๊บเขาก็อาจจะตั้งกฎคุมจีนได้ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะฮะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าแบบไม่ได้จีนไม่อยู่ในกฎเราแน่นอนนะสมมติเราตั้งกฎขึ้นมาเองเนี่ยเป็นการชะลอส่วนตัวซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าต้อง ต้องคุยให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องคือถ้าเกิดเราดู AI ณปัจจุบันเนี่ยคือมันก็พัฒนาเร็วมากแต่ว่าคือพอต้นทุนมันสูงปั๊บเนี่ยอย่างเช่นอย่างผมใช้คุณไอซ์ใช้นะฮะถ้าไปใช้โมเดลแบบตัวแพงสุดตอนนี้ที่เราใช้ได้เนี่ยโอ้ถาม3ทีก็หมดแล้วนะฮะ20 30เหรียญของเราหายหมดไปอย่างรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงนะฮะใช่มั้ยคืออันนั้นน่ะก็คือโมเดลที่มันเก่งจริงแต่ว่าความคุ้มค่ามันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วหรือว่าตามทันขนาดนั้นในภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้ทุกคนจะมาแบบโอเคจ่ายสูงมากแม็กโทเค็นกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องคิดแล้วก็ถ้ามองในมุมผมคือควรจะสโลว์ดาวน์จริงนะควรจะสโลว์ดาวน์จริงแต่ว่าเหตุผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแบบเทอร์มินาเตอร์ล้างโลกนะเหตุผลก็คือว่าคือโตเร็วเกินไปอ่ะมันไม่คุ้มนะค่าลงทุนแล้วก็พอเศรษฐกิจมันโตตามไม่ทันเนี่ยคราวนี้มันปัญหาสำคัญเลยนะก็คือสุดท้ายแล้วมันขาเริ่มลอยแล้วมันก็อาจจะสร้างบับเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบับเบิ้ลวาลูเอชั่นอันนี้น่ากลัวสุดก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าบับเบิ้ลในเชิงของเออร์เน็งหรือว่าบับเบิ้ลในเชิงของนวัตกรรมเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวบางทีมันก็น่ากลัวเกินไปนะหลายคนอย่างเช่นบอกว่าอย่างมัวสลอที่เขาเคยใช้กันเนี่ยว่าต้นทุนมันจะต่ำลงนะฮะทุกเขาเรียกว่าในทุกๆปีครึ่งหนึ่งสมมุตินะคือตอนนี้มันเกินนั้นไปแล้วนะฮะคือมันเกินเหนือจินตนาการไปละเพราะนั้นการกลับมาอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเหมาะสมควบคุมได้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับ
1: แล้วขนาดเดียวกันอย่างที่ดร.บอกว่าไอ้ตัวกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบริเออร์ใหม่ที่กีดกันจีนด้วยซ้ำไปด้วยใช่ไหมดร.
0: ใช่ผมส่วนตัวผมยังคิดแบบนั้นนะฮะว่าคืออย่างเช่นสมมติว่าเราตั้งบอกว่าโอเคต้องเติบโตระดับหนึ่งคือสูงเกินไปถือว่าอาจจะไม่ได้ก็คือมีขอบการเติบโตแต่ว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเช่นต้องให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานชี้วัดซึ่งหน่วยงานนี้อาจจะบอกว่าโอเคถ้าเป็นของจีนไม่รับแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แล้วถ้าเกิดพวกคอร์เปอเรทต่างๆเนี่ยเกิดรับลูกบอกว่าโอเคถ้าเกิดตัว AI เนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานนี้มาก่อนก็คือจะไม่กล้าใช้สมมุตินะฮะอันนี้คือสมมุติทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเรียกว่าเป็นองค์กรอีกหนึ่งองค์กรน่ะที่สามารถตั้งกฎมาแล้วก็ทำให้อเมริกาเนี่ยยังคงความเหนือกว่าในด้านของพัฒนาการแล้วก็ขีดความสามารถในการเติบโตครับ
1: ครับดังนั้นถ้าถามมุมมองส่วนตัวของดร.โทเองยังมองภาพของหุ้นเทคหุ้น AI ตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่ามกลางเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของตัวดอกเบี้ยที่อาจจะกำลังกลับเข้าสู่ขาขึ้นด้วยฮะ
0: ผมคิดว่าภาพหลักเนี่ยถ้ามองในมุมของผมเนี่ยก็คือต้องเลือกนะฮะคือตอนนี้เราจะเข้าโหมดที่หวานแหลงทุนในอะไรก็ตามที่เขียนว่า .ai เนี่ยไม่ได้ละอันนี้ก็คือ ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเรามองดูว่า1คือดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนการลงทุนคืออย่างน้อยอ่ะการลงทุนที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยไม่ใช่ให้ valuation ในอนาคตเป็นทุกอย่างของมันอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้เราจะบอกว่าโอเคดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นแค่25 basis point เท่านั้นเองคงไม่กระเทือนอะไรแต่นึกสภาพนะฮะ cash flow ที่เรา discount เนี่ยบางทีเราบอกว่าโอเคมูลค่าระยะยาวของมันเนี่ยถ้าในมุมของการเงินนะมูลค่าระยะยาวคือ next 20 year คือ20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยปีละ 0.25 นะครับปีละ 0.25 ก็จริงแต่ว่า20ปีเนี่ยคุณก็คูณไปมันก็ประมาณ 5% อยู่ดีนะฮะที่ต้องจ่ายไปกับดอกเบี้ยที่มันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้แล้วมันยิ่งไกลมากเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนเลยที่มูลค่าของมันควรต้องลดลงเพราะฉะนั้นวิธีการแรกที่เราจะลงทุนเนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่มันมีมูลค่าพื้นฐานอยู่แล้วในระดับที่สูงเกาะกับ AI อยู่เช่นสมมุติเรามองว่าไม่ว่า AI จะเกิดหรือไม่เนี่ยพวกมูลไอ้พวกการบริการโครงสร้างพื้นฐานธรรมดาเนี่ยมันต้องเกิดอยู่ละอันนี้ผมก็คิดว่าอันนี้ยังสามารถลงทุนได้นะถ้าจะเป็นแบบโรงไฟฟ้าที่แบบป้อนไฟให้กับ data center ต่อให้ data center เจ๊งนะก็เราก็เอาไฟไปป้อนให้คนอื่นได้หรือเราชะลอรอมันมีคนใหม่เข้ามาเซ้งต่อเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะพอเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเราก็มองไปเลยว่ากลุ่มที่ง่ายที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่มี earning อยู่แล้วคือชัดเจนมากก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์นะฮะหรือว่าพวกที่ลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่อให้ไม่มีใครใช้นะฮะก็เก็บเอาไว้ก่อนได้แล้วก็หรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคไม่เก็บไว้ก่อน แต่ว่าเขาเซ็นสัญญาระยะยาวไปแล้วเรียบร้อยกับผู้ประกอบการ5ปี10ปีว่าไปพวกอย่างเงี้ยก็ยังสามารถลงทุนได้อยู่ก็คือเราแค่ต้องสตัดดี้เพิ่มนะฮะก็คือพอเวลาจะลงทุนเนี่ยก็แค่ถามนักวิเคราะห์หรือว่าผู้แนะนำการลงทุนเราว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันมีแบบโครงสร้างรายได้ที่มีสัญญาระยะยาวคุมไว้แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกที่ผมคิดว่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือลดสัดส่วนในการลงทุนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฟิวเจอริสต์อย่างเดียวอ่ะก็คืออนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับถามว่ามันยังน่าสนใจไหมผมก็เชื่อว่ามันก็ยังน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นเลยว่าใครจะเป็นหัวหอกในการแบบเรียกว่าใครจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากกระแส AI รอบนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีนี้เราต้องพอรู้แล้วแหละว่าเป็นใครแต่ว่าการที่ลงทุนแบบ all in ใส่เขาเนี่ยมันอาจมีความเสี่ยงที่จะผิดตัวเพราะสุดท้ายผู้ชนะอาจจะมีแค่หนึ่งเดียวหรือสองคนนะฮะฉะนั้นวิธีการง่ายสุดเลยคือเราเกาะเทรนด์ไปก่อนแต่ว่าเราลดสัดส่วนอย่าให้มันเยอะเกินไปแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับพอร์ตเราครับ
1: อืมครับดร.ครับถ้ากลับมามองภาพสั้นๆคืนนี้ตีหนึ่งนี้ถ้าเฟดออกมาสมมติว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆ 0.25% ในการประชุมรอบนี้ตลาดเองจะเป็นไงบ้างหุ้นทองจะถูกขายหนักๆเลยไหมฮะหรือว่าตลาดเองก็ค่อนข้างที่จะ price in ไปพอสมควรแล้ว
0: แม่ถ้าพูดว่า90ก็คือที่บ้านเรียกไพร์อินนะฮะก็คือไม่ควรจะขยับแล้วเขาอุตส่าห์ขึ้นให้ตามที่ทุกคนขอนะฮะเรามองแบบนี้ก่อนไม่น่าจะขยับแต่ว่าผลหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยนะคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรแต่มันอยู่ที่การให้ forward guidance ว่าตกลงออกมาท่าไหนคือถ้าเกิด forward guidance เนี่ยมันมีความชัดเจนอย่างที่เราคุยไปก็คือ
1: ครับ
0: โอเคออกมาแล้วว่าขึ้นนะครับโหวตเป็นมติเป็นเอกฉันท์ไปเลยนะฮะว่าขึ้นดอกเบี้ยไม่ต้องมีใครมาโหวตสวนฉันอยากคงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วก็บอกไปเลยธันวาคมนะฮะมีนาคมยังมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ 4.5 ในปีหน้าก่อนที่จะค่อยๆทยอยลดลงในปีถัดไปถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันออกมาโอเคเข้มงวดกว่านี้โอเคอันนี้ผมเชื่อว่าหุ้นลงเลยนะฮะคือถ้าเกิดมากกว่า3ครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่หุ้นเนี่ยจะมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่หุ้นกลุ่มเทครวมไปจนถึงทองคำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวลีดนำเลยลงไปแล้วก็สินทรัพย์ที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของดอลลาร์นะครับที่อาจจะแข็งค่ากลับขึ้นมานะฮะอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดเป็นด้านแบบ one and done แบบที่เราคุยกันก่อนครั้งแรกก็คืออันนี้เป็นจริงๆเป็นสมมติฐานหลักของผมว่าก็ขึ้น1ครั้งแล้วก็บอกว่าเหมือนแบงค์ชาตินะฮะรอก่อนรอดูสถานการณ์อ่ะซึ่งถามว่าอาจจะฟังดูไม่ดีนะแต่ว่าตรงนี้ผมชอบหุ้นขึ้นผมชอบหุ้นขึ้นเลยนะฮะหุ้นก็คือรับลูกเลยแล้วก็ทองคำก็ขึ้นข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่าบอนด์ยูระยะยาวก็อาจจะขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วดอลลาร์ก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่รู้ว่าถูกใจใครหลายคนหรือเปล่านะครับอาจจะมีความผ่านไปอีกสักจริงๆอ่ะถ้าเกิดบอกว่ายูระยะยาวขึ้นแต่ดอลลาร์ลงเนี่ยจริงๆอ่ะเรื่องของ financial condition มันค่อนข้างมันถือว่ามันอีสลงระดับนึงนะก็คือไปเข้มงวดด้านนึงแล้วก็ไปผ่อนคลายด้านนึงอยู่แล้วซึ่งอาจจะ offset กันก็ได้แต่ว่าการ offset ด้วย instrument ที่ต่างกัน2อันเนี่ยมันก็คือเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดเพราะฉะนั้นถ้ามองมุมผมเนี่ยก็คือคิดว่าเกิดเหตุการณ์แรกก็คือว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายนะฮะไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดก็คือปล่อยผ่านไปแต่ว่าแชมป์เนี่ยที่จะน้อยกว่าคาดเนี่ยกับแชมป์ที่จะมากกว่าคาดเนี่ยพอๆกันอาจจะประมาณแบบ 20% นะครับทั้งสองข้างครับ
1: ครับดังนั้นช่วงจังหวะแบบนี้เองเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันยังไงดีฮะตอนนี้
0: ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ปรับกลยุทธ์ชัดเจนมากในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายละกันนะครับเพราะว่าโอเควิธีการวางกลยุทธ์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ปักหมุดไปว่าโอเคขึ้นปั๊บแล้วเราจะต้องทำแบบไหนหรือว่าไม่ขึ้นปั๊บเราจะต้องทำแบบไหนอันนั้นน่ะมันอาจจะมองช็อตเทอมไปนิดนึงแต่ว่าเรามองการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ทำให้นโยบายการเงินเนี่ยมันมาเข้มงวดอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำมันนะฮะราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและอาจจะสูงไปตลอดคือตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะมองเหมือนกันก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวมันสูงแป๊บเดียวเดี๋ยวทำก็คงคุยได้สำเร็จนะฮะก่อนมิดเทอมแน่นอนประมาณถึงตรงนี้ชักจะเหงื่อแตกสามหยดแล้วนะฮะว่า หรือมันจะไม่จบหรือมันจะไม่จบซึ่งฟันธงไปเลยนะผมเชื่อว่าจบยากแล้วล่ะมาถึงตรงนี้นะฮะก็คือไม่มีใครยอมกันแล้วน่ะอ่ะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะทรงตัวสูงต่อไปจนถึงปีหน้าเนี่ยพอมีอันนี้คือโจทย์หนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก็จะไม่ลงอันนี้เป็นโจทย์สองนะครับส่วนสามเนี่ยก็คือเรื่องของการเติบโตคำถามคือมันจะยังเป็น AI อยู่หรือไม่ถ้าเงินเฟ้อถ้าดอกเบี้ยนโยบายเติบโตสูงขึ้นซึ่งผมเชื่อว่ายังเป็น AI อยู่เพียงแต่ว่าจะโฟกัสมากขึ้นจะกระจุกมากขึ้นว่าอาจจะมีอยู่ไม่กี่ที่นะที่สามารถโตได้ซึ่งพอกระจุกมากขึ้นปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของขนาดของการเติบโตเนี่ยมันจะลดลงมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระจายการลงทุนในหุ้นอื่นๆนอกจาก AI เนี่ยมันจะมีแต้มต่อมากขึ้นนะฮะเอาง่ายที่สุดเลยก็คือไม่ต้องเป็น AI อเมริกาอย่างเดียวมันเป็น AI เอเชียบ้างไหมนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นทิศที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คือข้อ2เพราะนั้นอ่ะสัดส่วนเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราจะวิธีการที่2ก็คือเราจะขยับนะฮะออกมาในกลุ่มกระจายการลงทุนมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นประเทศในฝั่งของเอเชียมากขึ้นประเทศในฝั่งของยุโรปอาจจะมีผลนะฮะในเรื่องของราคาน้ำมันหน่อยถ้าเห็นว่าใครที่ลดผลของน้ำมันได้หรือว่ามีตัวออฟเซตนะฮะอย่างเช่นได้ผลประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ก็อาจจะลงทุนได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแบบที่2นะครับส่วนแบบที่3เนี่ยก็คือไอ้การขึ้นรอบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการรักษานะครับคือความน่าเชื่อถือหรือว่าเสถียรภาพหรือความเป็นอิสระของเฟดซึ่งมันจะเกิดมาเพื่อคุมนะฮะความคาดหวังของเงินเฟ้อและบอนด์ยีลด์ระยะยาวไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูบอนด์ยีลด์ระยะยาวเลยนะครับว่าคือถ้าเกิดบอนด์ยีลด์ระยะยาวเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นหรือว่าทรงตัวได้เนี่ยมันน่าจะบวกลบกับใครซึ่งผมเชื่อว่าก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกล้าลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้แต่ก็ยัง subject to นะว่าถ้าเกิดเขาคุมไม่อยู่เดี๋ยวมันจะเด้งนะกับอย่างที่สองเนี่ยก็คือทองคำก็จะเป็นทีสิทธิ์ที่ยังชัดเจนอยู่ว่าคือต่อให้จะคุมอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วนี่อเมริกาก็สูงถูกไหมล่ะนะก็เราก็ยังควรที่จะกระจายออกไปสู่ทองคำแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่ทำให้เราเห็นชัดเจนว่ายิวขึ้นเนี่ยทองลงแต่ว่าไม่เยอะนะยังอึดนะก็คือยังไม่ได้แบบเจอขายขนาดนั้นซึ่งตอนที่แบบเจอขายเยอะๆเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือตอนสงครามอิหร่านรอบแรกๆเลยที่มีการปิดช่องแคบของมูสรอบแรกแล้วก็มีการแบบแซงชั่นอย่างรุนแรงแล้วก็กลายเป็นว่าหยุดดีก็มีความต้องการดีมานด์ในส่วนของดอลลาร์เยอะมากเพราะคนส่วนใหญ่นี่ก็คือขายน้ำมันไม่ออกแหละแล้วก็ขาดดอลลาร์ liquidity ที่จะต้องไปจ่ายมันก็เลยทำให้ราคาทองปรับตัวลงมาเร็วมากแต่ตอนนี้เหมือนไม่มีแล้วนะฮะรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคอนเซิร์นในเรื่องของดอลลาร์มากนะเหมือนทุกคนมีครบหมดแล้วนะฮะมารอบนี้อันตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวยังคิดว่าน่าจะบวกกับในพวกสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปจนถึงทองคำเนี่ยมากขึ้นในการเป็นหรือว่าสกุลเงินนะฮะในฝั่งของอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์เนี่ยมากขึ้นในรอบของการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แม้ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่าน่าจะบวกกับพวกสินทรัพย์ทางเลือกรวมไปจนถึงสกุลเงินทางเลือกอื่นๆมากขึ้นครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ทองมันปิ่มประมาณสัก 4,300 อ่ะสมมุติว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยสะดุด 4,300 เลยมั้ยโอกาสที่สะดุดน่าจะเป็นไปได้มากขนาดไหน
0: คิดว่ามีความเป็นไปได้แต่คิดว่าไม่เยอะนะอย่างที่เรียนไปแหละว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ามากกว่า3ครั้งอันนี้ก็คงจะไปเจอกันแถวๆประมาณแบบ 4,000-4,100 นะฮะก็ maximum เนี่ยผมเชื่อว่ามันนั้นก็คือดาวไซด์นี่ประมาณ 5% ก็คือประมาณแบบ200กว่าเหรียญแถวๆนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเยอะไปกว่านี้แล้วครับ
1: ครับดร.ฮะจากเฟดเดี๋ยวผมขอต่ออีกแบงค์หนึ่งแบงค์ชาตินะวันศุกร์มี BOJ อีก BOJ เองมองยังไงบ้างฮะรอบนี
0: ้ BOJ เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับในส่วนของBOJ เนี่ยก็เราก็มองไปไกลๆเลยว่า25 basis point เนี่ยคิดว่าไม่น่ายากแต่ว่าคำถามคือจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีการส่งสัญญาณก็มองโลกแบบแง่ดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายของ BOJ รอบนี้ก็คือประมาณ 2% คำถามคือเมื่อไหร่นะครับแล้วไอ้ผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดไหนเพราะว่าญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีหนี้สูงนะครับฉะนั้นเรามองแบบนี้ก่อนว่าครั้งนี้น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามองไปในระยะกลางถึงยาวเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องทันทีเลยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอั ตราแลกเปลี่ยนคือถ้าเกิดค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าลงมาอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยผมเชื่อเขาหยุดทันทีว่าจบปึ้งรอบนี้แล้วก็คือหยุดเลิกนะฮะแล้วก็รอก่อนจนเงินเยนจะอ่อนค่ากลับขึ้นมานิดนึงนะฮะหรือว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นครึ่งปีครั้งนึงหรืออะไรประมาณนี้อาจจะพอเป็นไปได้นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังน่าจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยยังอยู่สูงกว่าดอกเบี้ยปัจจุบันครับ
1: ครับถ้าแนวโน้มญี่ปุ่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงจากแรงกว่าอเมริกาเองเนี่ยภาพของเยนเองจะเป็นยังไงต่อโฟเองจะไหลกลับมาญี่ปุ่นเยอะไหมฮะดูแล้วในจังหวะแบบนี
0: ้ส่วนตัวเนี่ยผมมอง2ด้านนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเรามองดอกเบี้ยนโยบายเฉยๆเนี่ยมันอาจจะกลางๆแล้วนะครับก็คือ 1% 2% เนี่ยทุกคนมองแล้วว่าขึ้นนะก็คงไม่ได้แบบขยับตามเท่าไหร่ถามว่ามันดึงดูดใจให้คนแบบ unwind carry มาไหมเนี่ยก็โอเคพอดีมันเป็นดันขึ้นพร้อมกันกับ Fed ขึ้นและ ECB ขึ้นและ DOE ก็น่าจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยทุกคนขึ้นหมดเนี่ยค่า hedging cost มันก็ไม่ขยับคือถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยนี่อาจจะพอลุ้นนะถ้าเกิด BOJ ไม่ขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะwiden ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วคนก็อาจจะ hedge น้อยลงไอ้พวกแครี่มันก็อาจจะไหลกลับมาแรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันหมดผมคิดว่าโอเคอันนี้ปกติกับข้อที่2เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกก่อนเรื่องของดอกเบี้ยธรรมดาเนี่ยคิดว่าไม่มีผลแต่ว่าข้อที่2ที่คิดว่ามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของยีลด์ระยะยาวซึ่งอันนี้ผมว่ามันล้อกันไปกับแนวโน้มเงินเฟ้อนะฮะที่มันปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงานเราเมื่อกี้เราบอกแล้วโอเคท่านเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยสูงยาวคราวนี้ก็ไม่ง่ายเงินเฟ้อญี่ปุ่นก็คงไม่ลงมาง่ายๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บอนด์ยูระยะยาวของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทรงตัวสูงได้กับพอมาเปรียบเทียบกับบอนด์ยูระยะยาวอเมริกาซึ่งก็สูงนะอันนี้มันก็ทำให้ยูเรียยาวเนี่ยมันยังสามารถเป็นขาขึ้นได้ต่อซึ่งข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจละสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นบางคนบางกลุ่มนะฮะอย่างแบบคิดซะว่า30ปี 3% เนี่ยหรือว่าแบบ10ปีให้ประมาณแบบ 2% เนี่ยหันมาดูเมืองไทยเมืองไทยนี่ยังกระเสือกกระสนอยู่แถวๆมาแบบ2กว่ายังแย่งกันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็พอจะเป็นไปได้ที่จะสามารถดึงเงินลงทุนเนี่ยกลับมาได้นะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่2กับอย่างที่3เนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบไปลงทุนพวกหุ้นไว้อะไรอย่างนี้นะแล้วคิดว่าโอเคก็เฮดจิ้งคอสมันแพงขึ้นอ่ะถ้าดอกเบี้ยมันสูงขึ้นนะครับถ้าไม่เลือกว่าจะเฮดก็อาจจะเลือกที่จะแบบถอนการลงทุนถอยกันมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องดูว่าเฮดจิ้งคอสคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะถอยกันมาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของค่าเงินเยนคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่กราฟที่นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าโอ้โหเงินเยนนี่มันติดจรวดต้องแข็งค่าแล้วล่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยนะครับซึ่งปกติก็จะไปตามกันหลังจาก BOJ ก็จะเริ่มไปตามพวกทันกันเซอร์เวย์ว่าเป้าหมายของดอกเบี้ยนโยบายประมาณไหนที่จะให้เงินเยนเนี่ยลงมาประมาณไหนซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นจุดหลักแหละที่ทำให้เกิดความเรียกว่าเคลื่อนตัวของเงินทุนเคลื่อนย้ายละกันในฝั่งของญี่ปุ่นมากกว่าที่จะเป็นแค่ดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับดร.ครับแต่ถ้ามองภาพของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองเนี่ยการที่เย็นแข็งหรือว่าเย็นอ่อนแบบไหนเนี่ยน่าจะดีกับเศรษฐกิจเขามากกว่ากันนะ
0: ฮะส่วนตัวก็คิดว่าเย็นอ่อนก็ง่ายกว่านะเพราะว่าก็ใช้กันมาทั้งเรียกว่า3ทศวรรษอ่ะเย็นอ่อนเราไม่เคยเปลี่ยนลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอนะฮะเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่สูงเช่นเดียวกันโอเคเรามองแบบนี้ก่อนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราอยากจะกระตุ้นในเรื่องของภาคต่างประเทศการส่งออกนะฮะนักท่องเที่ยวอันนี้ปล่อยอ่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะฮะหรือว่าการลงทุนให้มันสูงขึ้นเนี่ยคือก็ต้องให้เงินเยนแข็งนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยขยับขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้เงินเยนเนี่ยมันสามารถประคองตัวได้นิดหนึ่งนะฮะคนญี่ปุ่นจะได้มีเงินกล้าไปลงทุนข้างนอกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมผมเนี่ยก็โอเคเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าคิดว่าเยนอ่อนเนี่ยยังง่ายกว่านะง่ายกว่าเยนแข็งเยนแข็งเนี่ยอาจจะเรียกว่าได้รับผลดีระยะกลางถึงยาวแล้วกันทำให้เสถียรภาพเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นๆนะครับ
1: ครับแล้วอย่างที่ดร.บอกว่าญี่ปุ่นเองมันก็ยังมีเรื่องของหนี้อ่ะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นแรงเองมันก็จะยิ่งทำให้หนี้มันปูดขึ้นด้วยไหมฮะ
0: ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่นะฮะส่วนตัวคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นแรงๆเนี่ยมันน่าจะทำให้หนี้ลดลงก็คือเรียกว่าเป็นการแบบค่อยๆดีเลเวลเลจตัวเองลงมาแหละแต่ว่าคราวนี้ปัญหาสำคัญก็คือคนที่ถือบอนอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะขาดทุนย่อยยับเลยสิฮะฉะนั้นพวกนี้ก็จะกลับเข้ามาซื้อก็ไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมีจะขายทิ้งแหมก็จะยิ่งทำให้ยิวระยะยาวเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะซึ่งโอเคต้องบอกก่อนกลุ่มที่คงไม่ขายอยู่แล้วอย่าง BOJ เนี่ยก็เกิดทิ้งไปมาก็ช่างมันไม่ได้เป็นปัญหานะฮะแต่ว่าพวกนักลงทุนที่แบบพวกธนาคารหรือกลุ่มประกันที่เคยซื้อไปก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงนะฮะสำหรับภาพรวมของบอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวขึ้นหรืออะไรมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วก็อย่างที่เรียนไปแหละว่าถ้าเกิดเริ่มเกิดเข้าสู่ภาวะดีเลเวลเลจเนี่ยพวกธุรกิจที่ต้องกู้มาซื้อพวกอสังหารถยนต์หรือว่าพวกธุรกิจธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบบซุ่มๆลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับดร.ครับทำไมที่ผ่านมาในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยเหมือนพยายามที่จะอยากให้ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยมากเลยคือกลัวญี่ปุ่นจะเทขายบอนด์เขาเหรอฮะ
0: ส่วนตัว

0: เนี่ยเงินมันก็จะมาออก็คือเหมือนกับตอนนี้เหมือนเราถ้าใช้คำผมก็คือเหมือนแบบรูรั่วคำถามก็คือว่าเราจะแล่นข้างหน้าเลยหรือว่าเราจะอุดเรือก่อนถ้าอุดเรือก่อนก็คือต้องหยุดนะฮะกับซึ่งตอนนี้เขาคิดว่าเลือกท่านี้ดีกว่าอุดก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปต่อเลยนะฮะอย่าเพิ่งรีบนะถ้าเกิดมันรั่วอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยพอไปถึงเนี่ยพอสุดท้ายมันจะจมก็ได้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเฟดเนี่ยจำเป็นจะต้องแบบเรียกว่ามีปัญหาเศรษฐกิจแล้วต้องลดดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยในขณะที่แบบเงินเยนมันอ่อนค่าไปเยอะๆนะครับหรือว่า BOJ เนี่ยไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ปล่อยเงินเยนอ่อนค่าขึ้นไปตอนรีเวิร์สนี่มันจะแรงมากเลยนะฮะอย่างเช่นสมมติเราคิดสภาพสมมติว่าเขาไม่เข้ามาแทรกแซงรอบนี้นะสมมตินะสมมติกรณี worst case คืออะไรไม่เข้ามาแทรกแซงหรือว่าไม่เชียร์ให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะฮะหรือว่าไม่เข้ามาช่วยทำให้เงินเยนเนี่ยมันมีความแข็งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติดาวไซด์เลวร้ายสุดก็คือเงินเยนขึ้นไป200สักอีกปีข้างหน้านะแล้วก็เฟดเนี่ยสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยคราวเนี้ยเยนมันอาจจะลงจาก200เนี่ยฟรีดลงมาแล้วตอนนั้น BOJ ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยพอดีสมมตินะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อสูงพอดีนะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบรถไฟชนกันทันทีนะเงินอาจจะเห็นเงินเยนเนี่ยถอยจาก200ลงมา160ซึ่งคนที่ถือสินทรัพย์ในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยก็ต้องหัวลิควิดเดตกันจ้าละวันนะซึ่งนั้นมันก็จะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าคุมไม่อยู่แล้วกันรุนแรงเกินไปนะฮะคือตรงเนี้ยเขาเหมือนแฟลกอัพขึ้นมาแล้วแหละว่ามันตอนนี้มันชักจะเริ่มสูงเกินไปแล้วนะมันช่วยกันแก้ปัญหาก่อนดีกว่านะครับ
1: ครับดร.ครับขอมาปิดท้ายที่บ้านเราบ้างสัปดาห์ที่แล้ว ECB ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้เฟดน่าจะขึ้นเดี๋ยววันศุกร์ BOJ ก็น่าจะขึ้นบ้านเราเองนะฮะกนง.ทิศทางดอกเบี้ยไทยจะเป็นยังไงบ้าง
0: ทิศทางดอกเบี้ยเราเนี่ยมองแบบนี้ก่อนนะครับว่าจุดแข็งหรือว่าประเด็นของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างพอสมควรนะฮะจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือเงินเฟ้อยังไม่ได้สูงมากโอเคเราอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันบ้างนะครับแล้วก็เราก็คงเจอปัญหาสำคัญซ้อนทับเข้ามาก็คือเงินบาทดันมาอ่อนตอนราคาน้ำมันปรับตัวสูงเนี่ยก็มันทำให้เงินเฟ้อสูงนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สูงมากมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราเนี่ยด้วยความที่เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากเราสามารถคงดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างต่ำได้เพียงแต่ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นละนะฮะก็ต้องปิดประตูเรื่องการลดดอกเบี้ยก่อนจนกว่าเฟดเนี่ยจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยกับข้อ2นะครับก็คือเรื่องของการบริหารด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะเป็นคีย์พอยต์สำคัญนะฮะที่ทั้งเข้ามาถ้าเกิดกนง.เลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคำถามก็คือว่าทำได้ไหมหรือว่าคุมไหมโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่านะถ้าเทียบจริงๆก็คือคุ้มกว่านะก็คือคุ้มกว่าเพราะว่าเงินบาทอ่อนเนี่ยก็โอเคอาจจะเงินเฟ้อสูงหน่อยแต่ว่าสุดท้ายภาคการส่งออกภาคการท่องเที่ยวของเราอ่ะมันก็จะได้รับการกระตุ้นขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมองกลับด้านกันก็คือสมมติเราไปขึ้นดอกเบี้ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยที่ชะลออยู่แล้วเนี่ยชะลอหนักขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าถ้าจะให้เลือกแบบเขาเรียกว่าเสียสละแล้วกันเสียสละในระยะสั้นๆเนี่ยเงินบาทอ่อนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่คล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับก็คือสแตนดาร์ดที่สุดแหละง่ายที่สุดในการทำแล้วก็คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำ 1% ตรงนี้ครับ
1: ครับดร.ครับมองกรอบบาทยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งค่าบาทเองมันจะกรอบในปีนี้เองเนี่ยในช่วงที่เหลือ34ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่ไหมฮะ
0: 34มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้ามองแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือไม่มากก็คือไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คิดว่า3ครั้งเนี่ยแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะก็คือรับข่าวไปแล้ว 90% ก็รับข่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเงินล่าเนี่ยมันไม่ควรจะต้องแข็งมากเพราะฉะนั้นอัพไซด์ของคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเฟดเนี่ยมีการวางแผนนะฮะในการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านี้ซึ่งมันไม่เหมาะกับคุณเควินวอตเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะโม้ไกลนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่ามันก็พอมีความเสี่ยงบ้างแต่ไม่เยอะคราวนี้ความเสี่ยงที่2เนี่ยที่จะขึ้นไปถึง34ก็คือ AI ระเบิดบูมนะฮะโคโค่ครันคือเศรษฐกิจมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วนะฮะตลาดเข้าสู่ภาวะตลาดหมีทุกคนต้องขายทิ้งหมดรวมไปจนถึงหุ้นไทยก็คงต้องโดนขายด้วยแล้วก็ตลาดเข้าสู่หมดปิดรับความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ถ้ามันเกิดขึ้นนะว่า AI มีปัญหาทุกคนชะลอการลงทุนไม่ลงทุนต่ออันนี้ก็จะทำให้เงินบาทเนี่ยสามารถอ่อนขึ้นไปได้ถึง34อันนี้ผมพอลุ้นแต่ว่าโอกาสไม่เยอะนะฮะผมยังมองโลกนี้ยังดีอยู่นะยังเหมือนเดิมอยู่

0: ตรงนี้นะสำหรับ AI เนี่ยที่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาขนาดนั้นนะครับซะจนจะต้องชะลอการลงทุนจนตลาดเนี่ยเข้าสู่ภาวะตลาดหนีในช่วงไตรมาสที่4แต่ว่าการซึมลงหรือว่าการขึ้นน้อยแล้วก็มีเรียกว่า rotate switching เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็เต็มที่ก็น่าจะเห็นเงินบาทเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณแบบ 33.6 ถึง 7ก็คือไม่ถึง 34คราวนี้ฟังขาลงบ้างนะฮะดีที่สุดเลยเรามองเลนเรื่องมองขาลงด้วยนะดีที่สุดเนี่ยเรายังมองว่าโอกาสที่จะลงมาสักประมาณบาทนึงลงมาเหลือประมาณแบบ323เนี่ยหรือว่า322ก็คือมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือมองแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เป็นวันแอนดันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลงนะฮะเกิดขึ้นได้ก็คือมีเรียกว่าสนธิสัญญาสันติภาพระยะสั้นๆก่อนมิดเทอมหรือว่าจะเป็นช่วงใกล้ๆกันตรงนี้ทำให้ราคาน้ำมันในการปรับตัวลงมาก่อนเราก็จะมีความคลี่คลายตรงนี้กับอย่างที่3เนี่ยเงินลงทุนก็เริ่มกระจายการลงทุนเนี่ยออกมาจากในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วมาเข้าเอเชียที่เราคุยกันนะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาสินค้าภายในประเทศโดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามดูแลเรื่องราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจะทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมการดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องสิริวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligate Pick เข้าตรวจสอบสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้ง2บริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนราอำเภอลานสกาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอจะนะอำเภอคลองไหโคงจังหวัดสงขลาอำเภอเยริงอำเภอปะนาเระอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอเยริงอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแมอำเภอหลนสวนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอไทยเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอทลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภารัตนบ้านกรวยครับ
1: ค่ะและพี่ช่างเทคนิคของเรานะคะพี่บู๊รัตรวีเตชัยกูลและทีม Facebook นะคะคุณเดชาธรชัยโสดาดูแลการไลฟ์ตลอด2ชั่วโมงค่ะ
2: ครับผมวันนี้ถ้าอยากโทรมานะได้ยินเสียงหล่อๆนี่ก็พี่บู๊เลย
1: ถูกต้องนะคะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเจอคนจั๊บๆนี่นะต้องมาเจอคุณเดชาธรเลยครับวันนี
1: ้นะคะ
2: นี่อยู่ข้างหลังอยู่ด้วยกันกับพวกเราก
1: ำลังทำงานร่วมกันนะคะแล้วขาดใครกันไปไม่ได้เลยจริงๆทุกคนสำคัญหมดนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะร่วมการแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊กนะที่จะมาให้ความรู้กับเราวันนี้ก็เป็นพืชเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ชื่อแปลกอีกแล้ว
2: อันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่านเปราะหอม
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าเอาจริงอาจจะเคยเห็นก็ได้แต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าเรียกว่า
2: สิ่งนี้ใช่
1: เหมือนคล้ายๆว่านอะไรนะ
2: สาวหลง
1: น
2: ะเห็นไหมจำแม่นเลยไหม
1: ลด
2: อย่าง
1: นี้
2: แล้วรอดเราเหรอ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นชื่อที่บ่งบอกนะคะว่ามีสรรพคุณเรื่องของกลิ่นแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลผิวพรรณมากก็ยังอยู่ในเรื่องของการดูแลตัวเอง
2: นะ
1: ความสวยความงามนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะที่มาดูแลตัวเองผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้ก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความมีสุขภาพผิวที่ดีเนาะผิวพรรณดีมันก็อาจจะทำอะไรให้แบบเรารู้สึกว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้เอจจิ้งอ่ะ
2: ใช่ก็คืออ่อนกว่าวัยไม่ให้ชะลอวัยอ่ะสาดชันชะลอวัยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะก่อนที่คุณหมอจะเข้ามากับพวกเรานะครับต้องบอกนะอันนี้คุยกันเป็นแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยน
1: ั่
2: นกุ้งนึงคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้คือเราเนี่ยดูแลตัวเองเพื่อให้เราดูดีชะลอวัย anti aging แต่ว่าการที่เราดูดีเนี่ยก็คือเราดูดีของเราเนอะแต่ไม่ใช่ว่าเราดูดีแล้วเราจะไปกดคนอื่นว่าดูไม่ดีดูไม่ได้คือตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ไงที
1: ่ไม่ได้จริงฉันรู้เลยฉันรู้เลยว่าเธอจะพูดเรื่องอะไร
2: ซึ่งจะบอกว่าคือผมไม่ได้ว่านะว่าผู้ชายดูดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นเรื่องของ mindset คือคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็เหอะคุณจะขับพอร์ชขับอะไรก็เหอะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือต่อให้คุณมีน้อยมีมากเนี่ยมันไม่สำคัญต่อให้คุณจะมีมากกว่านี้มันก็ไม่สำคัญแต่มันสำคัญที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
2: ที่ mindset ว่าคุณจะมองคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีค่าในแบบของเขา
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่า
1: คือเอาวัดจากตัวเราเองดีกว่าว่าเราเองเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ใครเนี่ยมาประเมินค่าเราผ่านรูปลักษณ์หรือประเมินค่าเราผ่านสแตนดาร์ดของอะไรทั้งสิ้น
2: จริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นแค่การประเมินผ่านมาตรฐานของคนคนเดียวเท่านั้นคนหนึ่งคนสองคนนั่นแหละคิดว่าทุกคนคงรู้นะ
1: แน่นอน
2: ฉัน
1: พูดไปอย่างนี้ฉันนึกออกเลยว่าเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีเพลงที่ว่า30ยังแจ๋วสามสิบยังแจ๋วตอนนั้นเด็กๆก็ฟังพ่อเปิด30ยังแจ๋วแสดงว่าตอน30เนี่ยเราต้องเป็นยังไงนะทำให้30เนี่ยเรายังรู้สึกแจ๋วอยู่นะคะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่ดูแลเรื่องไลฟ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้ว35ล่ะต้องเป็นยังไงเอาจริงๆนะทุกคนเนี่ยมีความงามในแบบของตัวเอง
2: ใน
1: แต่ละช
2: ่
1: วงว
2: ั
1: ยมีเสน่ห์
2: คือไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือเขามีข้อดีของเขารวมถึงไม่ต้องวัยไหนนะพี่กุ้งสมมติว่าจะเป็นคนคนไหนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะมาเปรียบเทียบด้วยมาตรฐานของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะไปตัดสินเขาซึ่งจริงๆมุมมองแบบนั้นเนี่ยคือโอเคมันส่วนตัวเนาะแต่โอเคเอาไปว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วกัน
1: ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะในฐานะที่อายุเท่ากับที่เขาพูด
2: เล่น
1: นะคะก็โอเคนะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือคุณหมอปุ๊กนะคะ
2: ค
1: แพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาพูดในประเด็นเรื่องของสมุนไพรปกป้องผิวว่านเปราะหอมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณหมอค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอได้ยินทางห้องส่งชัดเจนนะคะ
3: ได้ยินค่ะ
1: โอเคก่อนอื่นเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงว่านสาวหลง
2: นะฮะ
1: อันนั้นก็เป็นสมุนไพรที่เรียกว่า Amazing เนาะ
2: ต้องบอกว่าคุณกุ้ง
1: สรรพคุณ
2: ต้องบอกว่า
1: คุณไปได้มาแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ต้องบอกว่าคือ ผมมาดูตารางอยู่ไงเวลาผมทำตัวเนี้ยทำตามใจใช่ไหมผมคิดในใจนะคุณหมอปุ๊กนี่ต้องเชี่ยวชาญเรื่องพวกว่านแน่เลยอาทิตย์ที่แล้วนะว่านสาวหลงใช่ไหมวันนี้ว่านเปราะหอม
1: ว่านเปราะหอมว่านเปราะหอมเป็นยังไงครับคุณหมออันนี้นึกภาพไม่ออกจริง
3: จริงๆว่านเปราะหอมเป็นพืชลงหัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะใบเขาจะมีความพิเศษกว่าก็คือใบเขาจะเรียบไปกับดินเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นใบกลมๆติดดินเลยค่ะแล้วก็แยกออกเป็น2ใบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกขาวแก้มม่วงนะคะอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะคะถ้าใครเห็นแบบลักษณะกายภาพก็จะรู้เลยคือว่านหอมนะเพราะว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มว่านชนิดอื่นๆนะคะความโดดเด่นของเขานะคะก็คือกลิ่นนั่นเองกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวว่านว่านหอมนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือลักษณะหัวเขาจะเป็นหัวกลมๆเนาะกลมๆหรือเรียวๆนะคะไม่ได้แตกออกเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบขิงขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะคะแต่ว่าเป็นพืชในตระกูลว่านจิงจิเบอริซี่เหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนจัดชื่อเขาแล้วนะคะก็มีคุณสมบัติในเรื่องของเขาเรียกว่าคล้ายๆกับไม่ตามมหานิยมนิดนึงนะแต่ว่าเขาบอกว่า
2: คือชื่อว่า
3: เป็นพืชในงานมงคลใช่เป็นพืชในงานมงคลเหมือนกันนะคะอย่างว่านสาวหลงเนี่ยปลูกไว้แล้วคนในบ้านก็จะรักใคร่กลมเกลียวแต่ว่านหอมเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าถ้าคนอีสานโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปลูกหรือว่าเอาไปใช้ให้เขาให้เพื่อนฮักเพื่อนหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่ามีสรรพคุณเกี่ยวกับกลิ่นด้วยไหมคะ
3: เกี่ยวกับกลิ่นด้วยค่ะแล้วก็จากชื่อของเขานะคะเวลาที่มันมีงานแบบงานบุญประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนิยมใส่ว่านหอมไปด้วยหรือว่าอย่างที่ปุ๊กมีประสบการณ์ใช้ก็จะเป็นช่วงสงกรานต์เนาะเขาก็จะทางอีสานเขาจะเอาตัวว่านหอมสดๆนะคะเอาไปหั่นแล้วก็ไปแช่ทำน้ำมนต์นะคะไว้ให้ปู่ย่าตายายเนี่ยประพรมให้กับลูกหลานเนาะให้เขาเรียกว่าให้เกิดสิริความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทางอีสานเมืองเลยเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวว่านหอมนะคะเอาไปผสมในสูตรตำรับที่เป็นทูบหลับเนาะเขาก็จะมีทำทูบนะคะทางอีสานทางนั้นเขาจะทำทูบก็จะไปบดผงแล้วก็ผสมกับไม้บงซึ่งทำให้ทูบเขาเกาะติดที่ไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปจุดตรงทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นว่านอูดว่านอูดคือคนอีสานโบราณเวลาที่เขาจุดไฟแล้วมันเกิดควันเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอูดเนาะก็คือทำให้ถ้าการใช้ในมุมที่ไม่ดีนะคะถ้าโจรสมัยก่อนนะเขาจะจุดว่านหอมนะคะแล้วก็เอาไปรมใช่ให้มีควันแล้วก็เอาไปรมคนในบ้านเนี่ยให้หลับนะคะเพื่อที่จะเข้าไปขโมยของ
1: ไดออร์แกนิก
2: คว
1: ัน
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของสมัยก่อนใช่ค่ะว่าแบบเอ้ยหอมเนี่ยนอกจากในเรื่องของกลิ่นแล้วนะคะเขาทำให้เกิดทำให้หลับได้ดีนะคะถ้าในภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ถ้ามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์เนาะการที่เราแบบมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะก็สามารถนำตัวว่านหอมเนี่ยมาสูดดมเอาไอนะคะหรือว่าเอามาแบบรับประทานเป็นชาอะไรเงี้ยก่อนนอนก็จะทำให้หลับได้ดีขึ้นนะคะ
2: คุณหมอปุ๊กครับมันร้ายแรงขนาดสมมติว่าอันหรือว่ามันเปรียบเทียบคือเหมือนกับว่าจุดเจ้าว่านเปราะหอมเนี่ย
1: หลับสบายอย่างนี้เหรอคะ
2: คือหลับเลยอย่างนั้นเหรอฮะหรือว่ามันอาจจะแบบแค่แบบรู้สึกแบบสบาย
3: มันทำให้เคลิ้ม
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ใช่มันทำให้เคลิ้มหลับ
2: อ๋อคือไม่ได้เป็นยาอันตรายที่แบบเหมือนว่าไปจุดใส่ที่ไหนแล้วต้องการจะลมควันใครหรือวางยาใครอย่างเงี้ยแล้วหลับ
1: อะไรอย่าง
2: เง
1: ี้ย
2: ไม่ขนาดนั้น
3: ไม่ค่ะ
1: โอเคคนคิดไม่ดีนะไม่ได้แล้วนะ
2: ใช่ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าพอได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายอยากรู้จังเลยว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงอ
2: ยู่ตามแบบสปาอะไรอย่าง
1: นั้น
3: ใช่แล้วก็เลยเอามาใช้ในทางอโรมาเนาะมาแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับนะคะแต่ว่าคุณสมบัติโดดเด่นนอกจากในเรื่องของกลิ่นหอมนะคะเขามีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV เนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะแล้วก็การต้านภาวะซึมเศร้าเนาะอย่างที่บอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบ ละมุนหอมละมุนนะคะทำให้เวลาที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันรู้สึกเคลิบเคลิ้มนะแล้วก็ทำให้เรานอนได้ดีขึ้นพักผ่อนได้ดีขึ้นนะคะก็มีการศึกษาวิจัยเนาะว่าสมุนไพรกลุ่มเนี้ยเขามีสารกลุ่มฟีนอลอยู่นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ป้องกันรังสี UV อันนี้น่าสนใจนะคะสารเหล่านี้ใช่เขาจะมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสี UV นะคะแล้วก็อัลตราไวโอเลตเนี่ยป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็โดยเขามีการศึกษาที่ครีมนะคะผสมกับน้ำมันสกัดจากว่านว่านเปราะหอมนี่แหละนะคะร้อยละ7เนี่ยมีค่า SPF ถึง 4.69 นะคะแล้วก็ใช่นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะ
1: คะ
3: ทำให้เราป้องกันเซลล์เนี่ยที่เสียหายจากการถูกทำลายของอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นก็นิยมนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะหรือว่าแป้งว่านเปราะหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบปฏิทินผิวแล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UV ด้วยนะคะ
2: ครับผม
3: อันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยนะคะที่เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนาะนอกจากนี้นะคะสมัยก่อนเขาก็เอาตัวว่านเปราะหอมเนี่ยไปโขลกผสมกับแป้งดินสอพองนะคะผสมกับแป้งดินสอพองแล้วก็มาทาขมับทิ้งไว้นะคะเวลาที่เราปวดศีรษะเขาก็จะไปคลายเครียดนะคะแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะได้เนาะโดยเฉพาะคนที่แบบปวดศีรษะไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วยลดอาการบวม
1: มันเหมือนเป็นพอกลิ่นมัน
2: เข้าใจอย่างนั้นเหมือนว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นที่มันตรงนี้แล้วมันเข้าจมูกเข้าอะไรพอดีไหม
1: เหมือนเราทาพวกยาดมอะไรแบบนั้นวาเป็กเลยนะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวดินสอพอง
2: ยาดมยาหมองอ๋อ
1: สำหรับความรู้สึกนั้นแล้วว่านเปราะหอมเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่เราประดิษฐ์เป็นถุงหอมหรืออะไรแบบนั้นได้เองไหมคะคุณหมอหรือว่ามันต้องสกัดก่อน
3: ได้ค่ะสามารถเอามาผสมในส่วนผสมของถุงหอมแล้วก็เติมน้ำมันหอมระเหยเพิ่มเข้าไปแม้กระทั่งเรามาทำเป็นยาดมสมุนไพรที่มีเท็กเจอร์ของว่านหอมเองนะคะหรือถ้าทางใต้เนี่ยเขาก็จะผสมกับแป้งดินสอพองแล้วก็หยอดเป็นคล้ายๆกับแป้งล่ำไว้เลยนะคะเวลาที่แบบมีปัญหาเรื่องผดผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปละลายน้ำแล้วก็เอามาทาหรือพอกไว้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะสะดวกต่อการใช้งานด้วยนะคะ
1: ค่ะแบบนี้ถ้าในช่วงสงกรานต์เราเนี่ยเราสามารถก็ถ้าสมมติเราไปผสมกับแป้งดินสอพองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทาหน้านี่มีความกันแดดได้อยู่เบาๆนะเนาะ
2: นิดนึง
3: อ่ะได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้นะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการนำไปใช้ประโยชน์นอกจากในเรื่องของกันแดดแล้วนะคะคลายเครียดคลายความกังวลก็สามารถต้านการอักเสบได้ด้วยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องแบบสิวอักเสบเนาะอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะสามารถเอาไปทำเป็นผงพอกผิวหรือว่าผงขัดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบง่ายๆเลยที่เราสามารถเอาว่านหอมตัวแบบอาจจะมีปลูกไว้แล้วก็ไปตากแห้งบดเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาผสมในส่วนผสมของผงขัดผิวหรือผงพอกผิวอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้นะคะ
2: ครับผมพูดถึงอย่างว่านเนี่ยคือผมเนี่ยจะนึกเสมอเลยนะอย่างสมมุติว่าว่านหางจระเข้หรือว่านอะไรเงี้ยที่เรารู้จักกันนะเราจะรู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวเนี่ย
1: มันปลอบประโลมผิว
2: ด้วยแล้วมันรู้สึกว่าทำให้ชุ่มชื้นเนี่ยผมไม่รู้ว่า
1: เย็น
2: มันทำให้ชุ่มผิวชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมอนี่ผมอาจจะคิดของผมเองนะ
3: ถ้าเป็นว่านที่มันมีกลิ่นหรือว่ามีน้ำมันหอมระเหยนะคะกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะแต่ถ้าพื้นกลุ่มไหนที่มันมีความเย็นพอเราสัมผัสแล้วมันเย็นกลุ่มนี้จะไปช่วยเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวเราสดชื่นขึ้นนะคะดูมีชีวิตชีวาขึ้นแต่กลุ่มนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงเนาะเน้นเรื่องการบำรุงการเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ไปเลี้ยงผิวของเราได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็มันก็มีการศึกษาวิจัยเนาะว่าว่านหอมเนี่ยเขาไปช่วยคลายระบบประสาทนะคะคนที่มีความเครียดเนาะเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเวลาที่เราได้กลิ่นของเขาเนี่ยก็จะไปช่วยผ่อนคลายด้วยเนาะทำให้แบบเวลาสูดดมอะค่ะเราก็จะปรับสมดุลอารมณ์ของคนที่มีปัญหาด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วว่านเปราะหอมเนี่ยสามารถนำมารับประทานได้ไหมคะแบบ
3: รับประทานได้
1: ได้ใช่ไหมคะเป็นชาหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆมีไหมคะยังมีคุณหมอเคยเห็นหรือว่าเคยแบบลองทดลองทำไหมคะ
3: ถ้าเป็นอาหารเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้แบบโดยตรงนะคะแต่ว่าถ้าทางอีสานเนี่ยเขาก็จะมีเมนูที่เอาใบของว่านหอมนะคะไปใส่ในแบบลาบในแบบว่ายำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใบของว่านหอมเนี่ยตรงหลังใบเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็นิยมเอาไปกินแบบหั่นสดได้เลยนะคะแล้วก็ผสมในเมนูลาบเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบกลิ่นหอมคล้ายๆกับพืชตระกูลขิงข่าเลยแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ถ้าใครแบบอยู่ทางอีสานเนี่ยก็น่าจะเคยได้ทานนะคะ
2: ไปใส่ในลาบ
3: ใช่ใส่ในลาบหรือกินเป็นผักเคียงแก้มลาบก็ได้ค่ะ
1: ว้าว
2: น่าสนใจมากจริงๆผมก็ไม่เคยกินว่านกับลาบ
1: ใช่ไม่เคย
2: จริงๆน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะแล้วรสชาติเขาเป็นยังไงคะคุณหมอเคยลองทานไหมคะ
3: เคยลองค่ะคือตัวใบว่านหอมเนี่ยมันจะไม่ได้มีเท็กเจอร์ที่หยาบเหมือนใบข่าใบถ้าเป็นใบข่าเท็กเจอร์เขาจะหยาบๆนิดนึงเป็นเส้นใบใช่ไหมคะแต
1: ่
3: ตัวเนี้ยเขาจะใบเขาจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าสามารถเคี้ยวกลืนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความหอมเฉพาะของเขาค่ะ
2: ก็ถือว่ารสชาติได้ทั้งความหอม
1: นะเท็กเจอร์ก็อ่อนละมุนชื่อเปราะหอมไงก็แบบ
2: กินเข้าไปกันแดดได้อีกเอ้ย
1: ไม่ใช่ทานนิดนึงนะสกัดออกมานะคะแล้วทางโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับว่านเปราะหอมไหมคะหรือว่ายัง
3: ถ้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับว่านหอมเนี่ยจะมีแป้งค่ะแป้งว่านว่ามีผลิตภัณฑ์นี้มีมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่แบบเขาเรียกว่าเป็นที่แนะนำเนาะเป็นสินค้าแนะนำนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นครีมกันแดดค่ะ
2: น่าสนใจนะเป็นบิวตี้โปรดักต์
1: ใช่คือด้วยความที่ตอนนี้สมุนไพรเนี่ยก็เจาะกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานกันเยอะสาวๆเนี่ยก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกเนาะ
2: จริง
1: แล้วก็ไม่เป็นพิษมีความเป็นธรรมชาติสูง
2: ไม่ตกค้างในร่างกาย
1: ไม่ตกค้างในร่างกายเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวจะให้คุณหมอบอกพิกัดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าว่านเปราะหอมเนี่ยถ้าเราแบบมันมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่าจะต้องแบบใช้ในเด็กที่อายุสูงหน่อยหรือไม่ควรที่จะเอาไปทำอะไรเป็นพิเศษมีไหมคะ
3: คือถ้าเป็นข้อควรระวังนะคะก็จะมีคนบางกลุ่มที่จะแพ้พืชตระกูลแบบพวกลงหัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างหมออุ่มเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แพ้พืชที่ลงหัวใช่เวลาที่ได้กลิ่นเนี่ยอาการภูมิแพ้กำเริบเลยค่ะมันจะเหมือนแบบว่าหลอดลมแบบหายใจแน่นๆจมูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จามบ่อยอันนี้คืออาการที่แสดงออกชัดเจนเลยนะคะเวลาที่แบบได้กลิ่นเนาะเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้เขาจะมีใช่เหมือนเป็นหวัดเลยค่ะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครแพ้ก็คือได้กลิ่นก็จะแพ้เลยนะคะก็หลีกเลี่ยงแค่นั้นเองนะคะหรือเวลาถ้าเราใช้ไปแล้วเกิดผื่นผดผื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดการแพ้ได้นี่ก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้ไป
1: ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอาจจะทดลองก่อนแบบบางทีอ๋อได้กลิ่นละอ่ะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แนวเรา
2: ใช
1: ่ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วย
2: เหมือนกับว่าผมเคยได้ยินเหมือนกับว่าถ้าบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าเอามาใช้กันหน้าเนี่ยผิวหน้าผิวคอเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมต้องลองมาใช้กันหลังมือหลังอะไรก่อนเพื่อเทียบก่อนว่าไอ้วัดก่อนว่าเราแพ้หรือว่าเหมาะกับสิ่งนี้ไหมใช่ถ้าเกิดว่าไม่เหมาะหรือว่ามันแดงเหมือนอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นตัวเลือกอื่น
3: ไปเลยใช่ไหมใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะอ๋อเพิ่งรู้นะคะว่าเราสามารถแพ้พวกแบบกลิ่นเกี่ยวกับพืชหัวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็นั่นแหละต้องสังเกตตัวเองก็ก่อนใช้ก็ทดสอบแบบที่น้องเอิร์ธบอกนะคะเพราะว่าถ้าแพ้ไปแล้วเป็นลงหน้าเลยอาจจะเป็นสิวเป็นอะไรได้
2: ใช่มันอาจจะนานกว่าแล้วเราหน้าเราต้องแบบไปเจอคนไปเจออะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะก็ลองดูกันดีก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักไหม
2: ใช่ใช่
1: เนาะเราเองก็อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นต้นนะคะแล้วลักษณะต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับต้นเรียกว่าขิงข่าเลยไหมคะคุณหมอ
3: เป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าต้นอย่างที่บอกว่ามีลักษณะเฉพาะเลยเขาจะมี2ใบค่ะออกใบ2ใบที่ติดดินเลยเป็นใบแบบลักษณะกลมๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีดอกสีขาวๆแซมม่วงอยู่ตรงกลางค่ะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยค่ะ
1: ค่ะโอ้น่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมอไปพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวสุขภาพหรือสมุนไพรอะไรที่กินแล้วรู้สึกว่ากินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหมนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพบกันเดี๋ยวเราจดเบอร์กันไว้ก่อนนะคะโทรช่วงหน้านะคะ026918437ค่ะ026918437พักกันสักครู่ค่ะ
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
7: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10นาฬิกา31นาทีนะคะยังอยู่กันในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองและสายแรกก็มาแล้วมาเร็วด้วยนะคะอย่าลืมแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจันแรมค่ะอยู่เขตบางพัดกรุงเทพนี่นะคะขอเรียนถามคุณหมอปุ๊ก
2: ใ
8: ส่
2: ค่ะอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุเท่าไหร่คะ
8: เกี่ยวกับสมุนไพรที่จะรักษากระดูกนะคะคุณหมอคะ
2: อายุเท่าไหร่นะครับคุณแม่
8: คะ
2: อายุเท่าไหร่
8: 72ค่ะ
1: โอ้72สีสดใสมากเลย
2: ใช่ใช่
8: คือตรงนี้ค่ะคือเรียนถามคุณหมอปุ๊กบางทิพย์หน่อยนะคะว่าสมุนไพรที่เกี่ยวกับรักษากระดูกนะคะที่ว่าอภัยโบนแล้วคุณหมอคะเผอิญวันนั้นไปงานเอกอะไรนะที่สมุนไพรทำว่าไม่ทันที่ไปเมืองทองไปทันแล้วอยากจะซื้อค่ะตอนนี้ว่าจะขอเบอร์นิดนึงแล้วก็พี่ว่าอภัยโบนมันเป็นยังไงคะมันยังดีไหมหรือไงเพราะว่าเขาหกเขาล้มหัวเข่ากระดูกเขามีปัญหาเลยไม่กล้าเนี่ยเป็นมาตั้งแต่มิถุนาแล้วนี่มัน3เดือนแล้วเนี่ยเลยอุ้ยว่าไงมาถามคุณหมอดีกว่าช่วยแนะนำค่ะขอบพระคุณค่ะ
9: ค่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
8: ก็มีความดันโลหิตอยู่เนี่ยกินยาอยู่ประมาณสัก125 26น่ะก็คือถ้าบอกกินแล้วมันเหลือมา125 26ประมาณเนี้ยค่ะพอกินแต่เช้าพอกินยาอยู
9: ่ตัวเพชรสังฆาตเองนะคะจริงๆตัวเพชรสังฆาตเนี่ยสมุนไพรตำรับนี้นะคะจะมีอยู่2ตำรับนะถ้าเป็นตำรับเพชรสังฆาตเนี่ยจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรอื่นๆเช่นอัคคีทวารนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ฤทธิ์สีดวงทวารแต่ถ้าเป็นอภัยโบนหรือว่าตำรับเพชรลอยข้อนะคะจะเป็นเพชรสังฆาต 100% ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อต่อเนาะดังนั้นก็คือสามารถรับประทานได้เลยในคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกแตกหักกระดูกบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: แล้ว
9: ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นยาที่ปลอดภัยเนาะการกินต่อเนื่องนานๆนะคะไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของโรคไตแล้วก็โรคตับนะคะดังนั้นคนไข้ก็สามารถรับประทานต่อเนื่องได้เลยสลับกับการกินอาหารปลาเล็กตัวเล็กตัวน้อยผักใบเขียวหรือว่าพวกงาอะไรอย่างนี้ที่ช่วยในเรื่องของกระดูกค่ะ
8: ค่ะเพราะว่าโทษนะฮะเกี่ยวกับกระดูกพวกนี้แล้วเนี่ยจะไปกระถิ่นนะคะคุณหมอคะเราจะเอาเป็นปอกขาใส่ได้ไหมหรือยังไงหรือว่ายังไงดีขา
9: หมายถึงเพื่อพยุงขาใช่ไหมคะ
8: ปอกขาพยุงขาอะไรอ่ะ พราะว่าไงต้องมีไม้เท้าไว้แล้วล่ะอื
1: ม
8: เพราะว่าเอาไอ้วอล์กเกอร์ไปมันไม่สะดวก
9: ต้องมีค่ะเพื่อเซฟเพื่อเซฟเข่าเราเนาะเวลาจะลุกจะนั่งนะคะแต่ว่าถ้าแบบดีขึ้นแล้วก็พยายามยืดเหยียดเนาะเพื่อให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็พยายามสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ
8: ยังไงฮะคลั่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริหารอย่างไรคะ
9: ถ้าท่าที่แนะนำก็ยังเป็นสควอทอยู่ค่ะแต่ว่าต้องให้หายก่อนนะคะเน
8: า
9: ะ
8: หลังจาก6เดือนไปแล้วเนาะหรือว่าปีงไปแล้วหรืออะไร
9: ให้รอหายดีคือไปเช็คกับคุณหมอนะคะว่ากระดูกมันสมานดีหรือยังเนาะพอถ้ามันหายดีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มออกกำลังกายนะคะ
8: นี่เขาก็เดินนิดๆหน่อยๆบอกเธอต้องเอาอะไรพยุงซะหน่อยอย่างว่าอย่างเงี้ย
9: พยุงนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้ามันแบบว่ายังไม่ได้สมานดีอาจจะทำให้บาดเจ็บได้เนาะ
8: อย่างนั้นก็ฮะงั้นเดี๋ยวถ้าคู่ขอเบอร์อภัยโบนะคุณหมอคะ
1: ได้เลยเดี๋ยวท้ายรายการแจ้งคุณหมอแจ้งนะคะอย่าลืมจดนะในช่วงท้ายรายการนะคะ
8: ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้อภัยโบนคุณแม่ฉันก็กิน
2: ยอดฮิตเลย
1: ยอดฮิตแล้วก็นั่นแหละพอมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการอะไรแบบนี้เนาะการลงน้ำหนักหรือโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมคะคุณหมอที่บางทีอาจจะต้องเดินเยอะลงน้ำหนักแบบนี้อาจจะไม่หายช้ากว่าคนอายุน้อยๆไหมคะ
2: ใช่
9: ค่ะหายช้ากว่าเนาะเพราะว่าในเรื่องของการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยถ้าเรากินอาหารไม่ครบหรือว่ากินอาหารน้อยไปอย่างเงี้ยการที่จะมาซ่อมแซมร่างกายก็จะช้ากว่านะคะ
2: ครับก็อย่างที่บอกคุณแม่เหมือนจะไปกฐิน
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่กฐินมาแล้วล่ะ
2: ตอนนี้ก็คือไปไหนเนี่ยคือมีไม้เท้าหรือตัวช่วยพยุงเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะ
1: ใช่แล้วพยายามอย่าเดินเยอะเพราะว่าชุดพร้อมชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วคุณแม่เหลือใจอย่างเดียวคุณแม่ก็พร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาหัวเข่าให้ดีก่อนที่จะถึงวันไปนะคะ
2: จริง
1: เดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะ026918437นะคะ026918437ค่ะส่วนคอมเมนต์นะคะทักทายคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะคะคุณหมอปุ๊กสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมคิดทาริยวงศ์นะคะแล้วก็คุณภัทรพรบัณฑิตนะคะสวัสดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรับชมกับเรา
9: ค
1: ่ะก็พูดถึงเรื่องอภัยโบนเนี่ยตรงนี้ก็คือหลายคนคุณแม่ก็จะกังวลกินนานๆจะมีผลกับไตหรือเปล่าเนาะตามสไตล์อะค่ะก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีผลอะไรกับไต
9: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยบางคนรับประทานอาหารอยู่รับประทานยาอยู่หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องเหลื่อมระยะเวลาในการกินอะไรเงี้ยไม่อยากให้หนึ่งมื้อเนี่ยกินยาเป็นกอบเป็นกำเนาะไม่อยากให้แบบมันเกิดการซ้อนทับเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเรากินพร้อมกันไปเยอะๆมันจะเป็นภาระทำให้ไตทำงานหนักถึงตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีผลต่อไตเนาะแต่ว่าการที่เรากินไปพร้อมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ไตหรือตับเราทำงานหนักได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องเหลื่อมระยะเวลาในการกินเนา
1: ะ
9: นะคะอันนี้สำคัญเลย
2: ค่ะแน่นอนเหมือนจะมีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลย
10: สวัสดีครับผมขี้แตงครับ
1: ค่ะ
10: อายุ62ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังรบกวนเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะหมายถึงว่าแบบพูดดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยว
2: ทางนี้ได้ยินไม่ค่อยชัดเท
1: ่
2: าไหร่
1: ใช่ค่ะต่อได้เลยค่ะ
10: ครับผมคือผมอยากถามว่าดอกชบาเนี่ยทานได้ไหมครับ
2: ดอกชบา
9: ดอกชบาทานได้ค่ะ
10: สีแดงๆครับ
9: สีแดงๆใช่ค่ะ
10: ครับแล้วมีประโยชน์ยังไงครับ
9: ชบาเนี่ยถ้าภูมิปัญญาเขาก็จะใช้ในเรื่องของสายตาได้ค่ะแล้วก็เส้นผม
10: ครับที่บ้าน
9: ใช้ในเรื่องของการดูแลเส้นผม
10: ที่บ้านปลูกไว้เยอะอยากจะเก็บมาทาน
9: เอามาตากแห้งทำชาก็ได้ค่ะ
10: ครับครับขอบคุณครับ
9: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเอาจริงเพิ่งรู้นะคะคุณบอกว่าดอกชบารับประทานได
2: ้แต่จริงๆผมคิด
9: รับประทานได้ค่ะ
2: คิดว่าเหมือนกับว่าเหมือนเวลาไปตามที่ท่องเที่ยวแล้วเขาไปชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนเราเคยเห็นอะไรกัน
1: เคยเห็นกล้วยไม้อะไรแบบนั้น
2: แล้วสรรพคุณเมื่อกี้คุณบอกว่ามันทำให้ดีไงนะฮะ
9: คือตัวชบาเนี่ยดอกเขาจะมีเมือกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
9: เขาส่วนใหญ่ก็จะมาผสมในส่วนผสมของแชมพูสมุนไพรค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของเคลือบเส้นผมเนาะทำให้ผมเงางามขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการถูกทำลายนะคะของเส้นผมหรือว่าหนังศีรษะด้วยนะคะ
2: เมือกของเขาเมือกของชบา
1: เป็นอะไรที
9: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็คือตัวดอกเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติอย่างคุณลุงเนี่ยอยากจะรับประทานก็สามารถเก็บแล้วก็มาตากเพื่อชงเป็นชาได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
9: ได้ได้ค่ะ
1: เป็นไงล่ะเป็นเรียกว่าสรรพคุณ
2: ผมว่าน่าจะแล้วก็น่าจะได้ความหอมจากดอกชบาอย่างเงี้ยมันจะมีความหอมอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
9: ฮะแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะแต่ว่า
1: โอเคเดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะ02-691-8437นะคะ02-691-8437นะคะวันนี้รอบๆจะเห็นว่าพิธีกรหันซ้ายหันขวาบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะคะ
2: มี
1: คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ให้เกียรติมาดูงานกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ต้องขอบพระคุณผ่านตรงนี้ด้วยนะคะจะไม่ได้ทักทายโดยตรงเพราะจัดรายการอยู
2: ่
1: นะคะ
2: แล้วก็ขอต้อนรับนะทุกคนเข้ามาชมพวกเราร่วมกันจัดรายการ
1: ใช่ค่ะสายถัดไปมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับ
11: ป้าพัชค่ะจากอยุธยาฟังอยู่ประจำเลย
1: ดีใจจังเลยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
11: อายุ69ปีค่ะ
1: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
11: อภัยโบนนะคะตอนนี้กระดูกบางมากเลยทานร่วมกับยาต้านไวรัสตับอักเสบดีได้ไหมคะ
9: สามารถทานได้ค่ะ
11: โอ้ขอบคุณมากแล้วทานยังไงคะเนี่ยทานเวลาทานเช้าเย็นหรือ
9: จริงๆสามารถทานเช้าเย็นได้เลยค่ะ2แคปซูลเช้าเย็นหรือว่าถ้าเรากินยาต้านไวรัสในมื้อไหนเราอาจจะเหลื่อมอีกมื้อนึงไปกินอีกมื้อนึงก็ได้ค่ะบางคนแบบอยู่บ้านตลอดอะไรเงี้ยก็กินเป็นเช้ากลางวันก็ได้บางทีแบบเรามียาเช้าหรือว่ายาเย็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
11: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่
9: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อภัยโบนโซฮอตนะ
2: วันนี้สองสายแล้วเกี่ยวกับอภัยโบน
1: ใช่ของเขาดีจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานบำรุงร่างกายรวมถึงวัยอาจจะสูงวัยสูงอายุน้อยที่บางทีเรื่องของกระดู
2: ก
1: อะไรแบบนี้นะคะ
2: ก็เสื่อมตามวัยตามการเวลา
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ว่ามันมีตัวช่วยหรือเมนเทนให้มันไปช้าที่สุดก็เนี่ยแหละฮะ
1: ใช่เน
2: า
1: ะ
2: สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว
1: เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสายถัดไปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะ
12: ค่ะยุพารัตน์ค่ะอายุ79ค่ะ
1: ค่ะ
2: โทรจากไหนเอ่ย
12: โทรจากนครนายกค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
12: ค่ะจะถามว่าเป็นกระดูกทับเส้นแล้วทานอภัยโบนได้ไหมคะ
2: สามสาย
9: ทานได้ค่ะ
12: ได้
9: ทานได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับการรักษากระดูกทับเส้นนะคะแต่ว่าเป็นการไปเสริมในเรื่องของมวลกระดูกเนาะให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
12: ค่ะแล้วเราทานพวกไอ้น้ำมันลำข้าวอยู่แล้วก็ขมิ้นชันอยู่เนี่ยทานได้ไหมคะ
9: ทานได้ค่ะ
12: แล้วทานตอนไหนคะ
9: ถ้าน้ำมันลำข้าวหมอจะแนะนำให้กินตอนเย็นเนาะเพราะว่าเขาไปมีส่วนในเรื่องของการนอนหลับด้วยค่ะทำให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มสารอาหารเนาะต้านการอักเสบในร่างกายค่ะทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้นด้วยส่วนขมิ้นชันจริงๆก็สามารถทานได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเนาะ
12: และอภัยโบนล่ะคะ
9: อภัยโบนยาจะเยอะมากเลย
12: ทานตอนไหน
9: ปกติที่แนะนำก็จะเป็นเช้ากับเย็นค่ะแต่ถ้าเราอยู่บ้านอย่างที่บอกเนาะเราอาจจะเหลื่อมแบบอภัยโบนมากินตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางเนาะอยู่บ้านยาก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถหยิบทานได้ง่ายอะไรเงี้ยเป็นเช้ากลางวันก็ได้ค่ะ
12: ตอนกลางวันก็ได้นะคะ
9: จ้า
12: หลังอาหารเที่ยงเนี้ยนะฮะ
9: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
12: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สามสายอภัย
2: บุญ
1: ว่าแบบ
2: จริงๆนะจริงๆ
1: ต้องเข้าอ่ะ
2: ตะบันเซอร์เนี่ย
1: คุณพี่สมัยบอกว่าพันไม้ด่างดอกแดง
2: พันใบด่าง
1: อ๋อพันใบด่าง
2: ดอกแดง
1: ดอกแดงใช้ได้หรือเปล่าคะคุณหมออันนี้น่าจะหมายถึงชบา
2: เออใช่ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมชบาหรือว่าว่าน
1: แล้วทำไมชบามีแบบใบด่างด้วยหรอ
9: จริงๆจริงๆน่าจะมีค่ะสามารถทานได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้กินแบบดอกไม้เนาะหรือว่าสมุนไพรที่มันให้สีต่างๆนะคะหลากหลาย
2: ชบา
1: ค่ะ
9: ชบาใช่จะมีสีส้มก็มีนะคะสีแดงเนาะสีขาวก็มีค่ะสามารถทานได
2: ้ชอบตรงที่ระหว่างเราพูดไปเนี่ยคุณพิสมัยก็ตอบกลับมาเลย
1: ชบาค่ะ
2: แม่โอ้ชอบมากแต่ว่าผมต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของออนไลน์นะ
1: ใช่ที่เราแบบว่า
2: โต้ตอบกันได้
1: โต้ตอบกันได้เรียลไทม์แล้วก็สามารถแบบมีข้อสักถามเพิ่มก็ถามได้เลย
2: ใช่แล้วก็เห็นหน้าพวกเราชัดเจน
1: ใช่แล้วสายถัดไปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายถัดไปมาแล้วไปแล้วค่ะ
2: ไปแล้ว
1: เดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะ026918437นะคะ026918437นะคะก็อาจจะนึกว่าเราแบบพูดคุยกันเรื่องนี้ไม่ได้นี่นะ
2: ใช่ใช่จริง
1: ๆ
2: ต้องบอกว่านอกจากเห็นหน้าตาพวกเราเน
1: ี่
2: ยแล้วยังเห็นบางทีคุณหมอเนี่ยมีสมุนไพรมาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยก็เป็นข้อดีที่เราได้เห็นด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะสายถัดไปมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะได้ยินทางห้องส่งชัดเจนไหมคะ
13: ชัดค่ะ
1: โอเคสอบถามได้เลยอย่าลืมแนะนำตัวนะคะ
13: อ๋อ
1: ค่ะ
13: ชื่อเล่นติ๋มอ่างทอง
1: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
13: 74ค่ะ
2: 74
1: โอเคสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะ
13: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอว่าถ้ากระดูกซุปนี่กินอะไรฮะสมุนไพรอะไรฮะ
9: กระดูกซุปเป็นเรื่องกระดูก
1: กระดูกซุป
2: อ๋อ
9: กระดูกซุปถ้ารับประทานได้ก็แนะนำอภัยโบนเหมือนกันค่ะเนาะก็ยังแนะนำอภัยโบนอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารอื่นๆเนาะหมอก็แนะนำพวกงาค่ะน้ำมันงาปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าผักใบเขียวเข้มนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะมีแคลเซียมอยู่เนาะมีสารอาหารนะคะซึ่งไปเสริมทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะ
13: ค
9: ่
13: ะแล้วต้องยายต้องใส่นั่นนะไอ้ที่จะชับเอวอะไรเสื้อกระชับเอวเรื่อยต้องใส่ถ้าไม่ใส่เดินไม่ค่อยได้เดินไม่ดีเนี่ย
9: ตัวที่ช่วยพยุงใช่ไหมคะ
13: ค่ะค่ะค่ะ
9: แนะนำให้ใส่ไว้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเวลาที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไว้ก็จะช่วยได้ดีกว่าเนาะ
13: บางทีบางครั้งมันมีเสียวมีเสียวมั่งเป็นไรเปล่าฮะ
9: พยายามเวลาที่เราเคลื่อนไหวอะค่ะพยายามเอาให้แบบช้าๆแล้วก็ชัวร์เนาะบางทีแบบว่าเรารีบแล้วเราก็จะรีบลุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการแป๊บๆได้นะคะเนา
13: ะ
9: แต่ถ้าเราเป็นมากขึ้นหรือว่าเป็นตลอดเวลาแนะนำให้ปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะ
13: ค่ะๆๆแล้วยานี่มันต้องซื้อที่ไหนก็อภัยไม่เคยได้ยิน
2: อภัยโบน
9: อภัยโบนเดี๋ยวแนะนำช่องทางออนไลน์ให้นะคะหลังจากจบรายการเนาะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีคือ
2: ช่วงท้ายรายการ
1: ท้ายรายการในช่วงนี้นะคะ
13: ขอเบอร์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ค่ะ
2: ช่องทางการติดต่อการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงติดตามนะคะ
13: ค่ะ
1: ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ยังได้อีกนะยังได้อีก
2: สักสาย
1: สาย2สายนะคะ026918437026918437นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณหมอปุ๊กโอหลายๆท่านนะก็พูดถึงเรื่องของกระดูกเรื่องของ
2: อภัยโบน
1: นะอภัยโบนนี่ฮอตมาก
2: 4สายถึง5สายโอ้โหวันนี
1: ้กระดูก
2: คุณหมอปุ๊กมาพร้อมแบบว่านแบบเมตตามหานิยมคุณหมอลงไว้ด่าไพโบนแน่นอนผมดูแล้ว
1: นี่ท้ายรายการเนี่ยคนรอฟังเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการซื้อเลยนะ
2: จริงวันนี้ผมจะขายไพโบน
1: โอเคสายถัดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมแนะนำตัวนะคะ
14: คร
1: ับ
14: สว
1: ั
14: สด
1: ี
14: คร
1: ับ
14: น
1: ้
14: องปุ๊กไม่ใช่สวัสดีครับหมอปุ๊กแล้วก็น้องกู้แล้วก็แล้วเอ๋ยค
1: ่
14: ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีค่ะ
14: คณะชวนคนสามโมก
1: ใช่หนูจำเสียงได้
2: ใช่
1: วันนี้ไม่มีกลอนมาให้พวกหนูหรออ
2: ่ารอฟัง
14: มันเหลือเวลาน้อยค่ะเดี๋ยว
1: ไปเสียเวลาเราด้วยนะคะมีสอบถามปัญหาสุขภาพอะไรบ้างไหมคะ
14: จะถามคุณหมอว่า ปวดหลังนี่ใช้เพชรสังฆาตร่วมกับยาโรงพยาบาลซิลิคอปติดอะไรนี้ได้ไหมครับ
2: ปวดหลัง
9: ใช้ร่วมได้นะคะใช่อภัยโบนนะคะหรือว่าเถาวันเตียงก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นยาแก้ปวดอยู่แล้วเนี่ยคือเถาวันเตียงมันอาจจะไปซ้ำซ้อนกับยาแก้ปวดของแผนปัจจุบันนะคะต้องดูดีว่าเป็นยาแก้ปวดไหมเนาะแต่ว่าถ้าเราจะกินเพื่อเสริมความแข็งแรงอ่ะกินอภัยโบนได้ค่ะ
14: อ๋อทีนี้หมายถึงว่าปกติก็ทานเช้าๆนี่ก็ทานหลังอาหารเองทานขมิ้นชันสองแคปซูลทุกวันค่ะ
9: ทานได้ค่ะ
14: ครับครับครับนี่เป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยเราจะรักษาโดยแพทย์แผนไทยได้ไหมครับ
9: ถ้าแพทย์แผนไทยคือการปรับโครงสร้างอะค่ะแผนไทยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับโครงสร้างเนาะถ้าโครงสร้างแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันนะคะหรือว่าถ้ามันยังเป็นไม่น่าพยายามปรับเปลี่ยนอิริยาบถเนาะหรือการนั่งค่อมหรือการอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆอะไรเงี้ยค่ะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันแบบอยู่ในแนวตรงเนาะจะทำให้เขาไม่เป็นมากขึ้นนะคะ
14: อ๋อหมายถึงว่าถ้าปวดเนื่องจากกระดูกสันหลังไม่ใช่เนื่องจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรนี้ก็ได้นะครับรักษาได้
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: แล้วสงสัยอย่างนึงคือว่าคุณหมอทำไมพูดหมายถึงว่าหมอแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันเนี่ยทำไมบอกว่าไม่ควรกินอะไรซ้ำๆทุกวันเป็นเพราะเหตุใดครับ
9: คือการกินอะไรซ้ำๆตลอดนะคะมันจะทำให้เกิดการสะสมได้เนาะบางทีแบบปกติร่างกายเราสามารถขับของเสียหรือว่าส่วนเกินออกได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผลในเรื่องของรสยาเนาะอย่างยาขมอย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้กินต่อกันนานๆอยู่แล้วค่ะแต่ขมิ้นชันที่เรากินต่อเนื่องได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีความเผ็ดร้อนอุ่นแล้วก็มีติดฝาดคือเขามีรสยาที่หลากหลายแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรทำให้สมดุลในเรื่องของความเย็นความร้อนของเราเสียอย่างเงี้ยค่ะ
14: โอ้ครับครับ
9: ใช่ค่ะ
14: ครับครับครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณคุณหมอครับ
15: ขอบคุณนะคะ
14: ขอบคุณน้องกุ้งน้องเอิร์ธนะครับ
2: ยินดีครับ
15: ยินดีค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งอภัยบุญ
15: ใช่เป็นอีกหนึ่งอภัยบุญที่เรียกว่าหลายคนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาแล้วก็สงสัยเนาะเอาไปเสริมตรงนั้นได้ไหมตรงนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเรากินยาอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะมีผลกระทบกับยาแผนปัจจุบันเนาะก็สอบถามกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะดีกว่าเราไปเดาเอาเองกินน่าจะไม่เป็นไรมั้งอะไรแบบเนี้ยสายสุดท้ายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลย
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค
15: ่
16: ะ
15: โอเคได้ยินชัดเจนนะคะแนะนำตัวสอบถามได้เลยค่ะ
16: ต้องรูปใต้ใบเป็นยาอะไรคะ
2: อ๋อแนะนำตัวก่อนครับแนะนำตัวก่อนชื่อคุณอะไรเอ่ย
16: เป็นชื่อเกตค่ะ
2: ครับอายุเท่าไหร่โทรจากไหน
16: อายุ80ค่ะ
15: ค่ะฟังจากที่ไหนคะคุณแม
16: ่ฟังจากวิทยุค่ะ
15: โอเคโอเคค่ะ
2: จังหวัด
15: เลย
16: ลูกต้นใต้ใบเป็นยาหรือเปล่า
15: โอเคลูกใต้ใบยังไงนะคะสอบถามได้เลยค่ะ
16: เป็นยาหรือเปล่าคะ
15: ลูกใต้ใบเป็นยาหรือเปล่าอาจจะพูดถึงเรื่องสรรพคุณไห
2: ม
15: ค่ะ
9: ลูกใต้ใบเป็นยาค่ะแล้วก็จุดเด่นของยาใต้ใบนะคะคือความขมของเขาเนาะจะไปแก้ไขได้ค่ะแล้วก็ในการรักษาเนี่ยจะช่วยในการดูแลโรคตับนะคะถ้าเป็นแบบมีอาการที่แบบตัวเหลืองตาเหลืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องตับอักเสบอะไรเงี้ยค่ะสามารถทานได้เลยวิธีการทานส่วนใหญ่ก็จะให้ต้มเป็นชานะคะแล้วก็รับประทานเนาะหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องไข้ทับฤดูเป็นประจำเดือนด้วยแล้วก็เป็นไข้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้ค่ะ
16: อย่างเป็นโรคไตนี่ปวดหลังนี่กินได้ไหมคะ
9: ไม่ได้เด่นเรื่องไตเนาะแต่ว่าถ้ามีอาการปวดหลังในคนที่เป็นโรคไตจะแนะนำไผ่จืดนะคะไผ่จืดจะช่วยได้ดีกว่าหรือว่าตะไคร้ราดเตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยได้ดีกว่า

0: เองรวมถึงยาแล้วก็อย่างวันนี้ที่เข้ามาเยอะจะเป็นเรื่องอภัยโบนนะครับให้คุณหมอฝากได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับช่องทางการปรึกษาก่อนนะคะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพเนาะต้องการปรึกษากับแพทย์แผนไทยนะคะสามารถโทรปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597นะคะ087-582-0597แต่ว่าถ้าท่านใดเนาะวันนี้มีสงสัยหรือว่าสนใจเรื่องของอภัยโบนเนาะก็ให้เดี๋ยวให้เบอร์ตรงนะคะสำหรับศูนย์ข้อมูลอภัยภูเบศนะคะ020287710นะคะ020287710นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปที่เพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะอภัยช็อปก็ได้นะคะ www.abhaishop.com นะคะอันนี้ก็มีหลากหลายช่องทางให้เราเลือกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกช่องทางไหนเนาะหรือว่าช้อปปี้ Lazadaได้เลยนะคะ
2: นะคุณหมอคะช่วงนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าที่ตกแล้วเรื่องของไข้หวัดแล้วค่ะหลายคนบอกว่ายุงเริ่มเยอะแล้วก็ที่มีข่าวล่าสุดเรื่องของเห็บเรื่องของแมลงอะไรพวกนี้ค่ะทางสมุนไพรเนี่ยมีอะไรที่สามารถป้องกันหรือทาแล้วแบบว่าจะ
0: ป้องกันใช่ไหม
2: ป้องกันได้มีไหมคะคุณหมอ
0: ลดความเสี่ยงอะไรอย่างเง
1: ี้ยถ้าเป็นกลิ่นที่แบบป้องกันพวกแบบยุงแมลงอะไรอย่างเงี้ยที่ครอบคลุมก็สามารถใช้การหมักเนาะสมุนไพรใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอ
2: ม
1: ตะไคร้บ้านนะคะผิวมะกรูดผิวมะนาวผิวส้มโอเนาะจากการกินเหลือทิ้งนะคะรวมถึงผิวส้มนะคะพืชตระกูลแบบกะเพรายี่ลาโหระพานะคะกลุ่มนี้ถ้าเรามีสมุนไพรต้นไหนนะคะสามารถหมักรวมกันได้เลยสัดส่วนก็คือใส่สมุนไพรถ้าเป็นสมุนไพรสดเนี่ยใส่เข้าไปเต็มโหลแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ท่วมนะคะแอลกอฮอล์จะเป็น40ดีกรีหรือว่า 95% ได้หมดเลยนะคะหมักไว้อย่างน้อย7วันค่ะเติมกะละมูลเข้าไปหน่อยสัก1ช้อนนะคะ 1-2 ช้อนนะแล้วก็ถ้าเราชอบกลิ่นหอมเราจะเติมพวกกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นตะไคร้กลิ่นมะนาวส้มเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้เป็นสเปรย์กันยุงเนาะเอาไว้ฉีดพ่นนะคะเพื่อไม่ให้ยุงกัดเราแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะสามารถฉีดพ่นได้เมื่อแบบมียุงมีแมลงเยอะเนี่ยค่ะ
2: เนาะช่วงฤดูฝนหรือแบบฝนตกชุกๆมีน้ำขังอะไรแบบนี้ถ้าเราแบบกำจัดแหล่งยุงลายไม่หมดอ่ะมันก็จะมียุง
0: เพราะฉะนั้น
2: มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้สารเคมีบางทีมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือเด็กๆนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นก็ใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันยุงร้ายด้วยนะคือบางทีกัดมาเนี่ยนอกบางคนแพ้นี่ใหญ่โตเลยนะ
0: ก็พอยิ่งคันก็ยิ่งเกาแล้วก็ยิ่งเกายิ่งคันอีกทีนี้ก็ยิ่งแดงเป็นตุ่มเนี่ยเป็นผื่นขึ้นมา
2: ใช่แล้วบางทีไปเจอตัวซีเครต
0: ตัวซีเครตด้วย
2: ใช่ตัวซีเครตกลายเป็นอะไรไข้เลือดออกค่ะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะแล้วก็พยายามกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องว่านปลอกหอมนะใครมีหรือใครอะไรก็สามารถไปประยุกต์ใช้ตามที่คุณหมอแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะได้รับความรู้กันไปเต็มๆแล้วก็วันนี้เรื่องของกระดูกเรื่องของช่องทางการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็สามารถไปติดตามทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ฟังอัปเดตกรมอุตุนิยมวิทยากันก
0: ่
2: อนในช่วงหน้านะคะกลับมามาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็วันนี้เข้ากับเรื่อง
0: บรรยากาศเลยเขาว่าฝนมันทำให้คนเหงา
2: มันเหงาได้ยังไง
0: เหมือนเพลงเลยนะดีนะร้องหลบลิขสิทธิ์ไม่โดนหรอก
2: โอเคเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเรากลับมาเจอกันนะคะใน FM 95.5 MHz นะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
3: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใส

0: ไปอีกนาน
1: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
9: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายกราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒน ธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิราสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47นาทีและประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันฮ่องกงสหรัฐและอิตาลีขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 59 เหลือเพียง 418,000 คนซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันรวมถึงการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเนื่องจากค่าครองชีพในออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมบริการเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอตะโมดอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอคงรา อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอกระแสสินอำเภอสตึงพระจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระดับความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่21กันยายนศกนี้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:11นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องความเหงากับเรื่องฝนเนาะในครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
3: แต่ที่พี่กุ้งบอกเนี่ย11:11นี่1111
2: yes,
3: เลยนะ
2: lucky number นะคะ angel time นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะเรื่องของโปรตีนเนี่ยหลายคนเดี๋ยวนี้เขา
3: ฮิต
2: ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะมีโปรตีนในรูปแบบสำเร็จรูปเนี่ยวางขายเยอะมาก
3: ตามเชลเยอะแยะไปหมดเลย
2: แล้วก็การกินโปรตีนจากธรรมชาติเนาะแล้วก็การกินโปรตีนจากพืชแล้วก็สัตว์หรือจะไอโซเลตหรือจะเป็นชงเป็นเว
3: ย์จะคอนเซนเทรตอะไร
2: เอ่ยได้เยอะแยะเลยซึ่งโปรตีนเนี่ยเรียกว่าความคนวัยเกษียณเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่ารู้หรือไม่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราเนี่ยจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปทุกๆปีท
3: ุ
2: กๆปีทำให้เรี่ยวแรงเนี่ยถดถอยทรงตัวยากนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นโปรตีนเนี่ยจึงเป็นสารอาหารสำคัญเลยล่ะที่จะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงนะคะแล้วทำไมต้องเป็นโปรตีนเดี๋ยววันนี้จะนำข้อมูลเรื่องสุขภาพจากกรมอนามัยเนี่ยมาฝากกันค่ะด
3: ้
2: านภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะหากผู้สูงอายุเนี่ยได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็จะนำไปสู่ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยค่ะเรียกว่าความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปราะบางความเสี่ยงในการหกล้มนะความพิการหรืออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนที่2ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันซ่อมแซมร่างกายโปรตีนเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายให้อยู่ในสภาพปกติแล้วก็เป็นรากฐานของการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยซ
3: ึ่
2: งเป้าหมายโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรได้รับโปรตีนคุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมเพ
3: ื่
2: อลดความเสี่ยงต่อมวลกล้ามเนื้อแล้วก็สัดส่วนแนะนำตามธงโภชนาการก็ควรได้รับเนื้อสัตว์ไข่หรือถั่วแห้งนะคะถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยเฉลี่ยวันละ 4-7 ช้อนกินข้าวโดยกระจายมื้อขึ้นอยู่กับระดับพลังงานแล้วก็กิจกรรมทางกายของแต่ละคนเนาะบางคนขยับขยื่นร่างกายเยอะชอบออกกำลังกายมีแอคทิวิตี้อาจจะไปเดินหรือออกกำลังกายอย่างอื่นหรือก็อาจจะแบบบางทีวัยเกษียณแต่ยังทำอาชีพค้าขายอยู่อะไรแบบนี้นะคะก
3: ็
2: จะเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวตัวเยอะก็อาจจะต้องใช้สัดส่วนตามธงโภชนาการเนี่ยที่มากหน่อยแต่ถ้าใครเคลื่อนไหวน้อยก็อาจจะลดสัดส่วนลงมานะคะ
3: แต่ก็ต้องได้รับอนุ
2: ได
3: ้
2: ร
3: ับ
2: เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็เคล็ดลับการเลือกโปรตีนที่กรมอนามัยเขานำมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาติแน่นอนเดาเลยเธอเดาเลยว่าโปรตีนธรรมชาติที
3: ่
2: ราคาถูก
3: ชอบเดาอยู่แล้วทัว
2: ราคาถูกกินได้ทุกวัยคืออะไร
3: ไข
2: ่เก่งมากเห็นไหมเธอแอบดูแน่นอน
3: ไม่แอบดูไม่แต่ว่าที่เราตอนแรกเรานึกถึงถั่วด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมาจากธรรมชาติจริงๆอย่างถ้าสมมติว่าคนที่ทานมังสวิรัติจริงๆก็ทานไข่ได้นะแต่ว่าเรานึกถึงไงว่าแบบทานได้ทั้งมังสวิรัติเนี่ยที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เนี่ยเราได้โปรตีนด้วยเนี่ยถั่วก็ดีเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือน้องเอิร์ธไทยถูกนะคะเรื่องของไข่ต้มเขาบอกว่าวันละ1ฟองเร
3: ีย
2: กว่าเป็นแหล่งโปรตีนสุดคุ้มนะคะม
3: ี
2: กรดอะมิโนจำเป็นแล้วก็โคลีนช่วยบำรุงสมองแนะนำให้กินไข่ต้มสุกวันละ1ฟองสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นไขมันในเลือดสูงแนะนำ3ฟองต่อสัปดาห
3: ์
2: หรือตามที่แพทย์แนะนำนะคะ
3: ค
2: ือเอาจริงๆอ่ะไข่ไก่สักประมาณเบอร์0หรือเบอร์1เนี่ยโปรตีนก็ประมาณ 5-7 กรัมก็คำนวณกิน
3: 0กับ1นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะ
2: ใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเกิดไข่ทั่วไปไข่ดาวไข่อะไรแบบนี้ตามร้านอาหารก็อาจจะเป็นเบอร์2อะไรแบบนี้ลึกลงมาทีนึงบางทีไม่แน่ใจอันนี้ไข่ไก่หรือเปล่า
3: ต้นทุน
2: ด
3: ้วย
2: ก็เอาเบอร์เล็กสุดละกันนะแล้วก็พยายามแพร่กระจายให้มันใหญ่ๆ
3: จริงอันนี้แต่ว่า จริงๆดีนะพี่คุ้มเพราะว่าเป็นโปรตีนที่เข้าถึงได้ทุกคนด้วยและทุกวัยเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงมาก
2: ใช่นะถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานคนไทยเอาจริงทั่วโลกเลยแหละกินไข่ไก่กันนะคะ
3: ได้หลายเมนูเลย
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะก็คือปลานั่นเองเน้นกินเป็นประจำนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่ายด้วยใครที่อาจจะแบบมีภาวะฟันอาจจะใส่ฟันปลอมหรือแบบบางผู้สูงอายุเนาะเพราะว่ามันนิ่มย่อยง่ายบางคน
3: ไขมันต่ำ
2: ไขมันต่ำใช่ค่ะแล้วก็มีกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยช่วยต้านการอักเสบชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีกรดลิวซีนช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนะคะปลาเนี่ยก็อาจจะเลือกไม่ใช่ว่าพุงปลาแซลมอนอะไรงั้นก็ไม่ได้นะ
3: มันก็จะมีไขมันแถมมาด้วย
2: ใช่ก็อาจจะเป็นปลาต้มปลานึ่งนะคะรับประทานแทนเนื้อสัตว์ติดมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่ายด้วยสบายท้องนะคะ
3: ใช่ใช่แต่ว่าพูดถึงทานปลาเนี่ยพี่คุ้มคือดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทานปริมาณเท่ากันกับเนื้อสัตว์อื่นๆเช่นหมูไก่หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแพงขึ้นนิดนึง
2: ใช่ใช่ด้วยความที่ปลาน้ำเค็มราคาก็จะต่างออกไปปลาน้ำจืดหลายอันก็จะแตกต่างกันออกไป อีกอย่างนึงที่คุณแม่ชอบกินก็คือปลาเล็กปลาน้อยที่มันเป็น
3: แคลเซียมใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
3: ที่ทอดกรอบ
2: แต่ว่าก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าทอดเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมันด้วยอาจจะมีเอาไปใส่หม้ออบลมร้อนแทนอะไรที่ทำให้กรอบได้ไม่มีไขมันก็จะดีที่สุดนะคะต่อมาก็คือถั่วเมล็ดแห้งหรือแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้นี่ก็ทำมาจากถั่วเนาะเป็นแหล่งโปรตีนของพืชที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ทางกรมอนามัยเขาบอกว่าควรกินสลับกับเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับสารอาหารแล้วก็ใยอาหารที่ครบถ้วนถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของกากใยอาหารก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถระบบย่อยของเราทำงานได้ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยยิ่งเต้าหู้เนี่ยคุณกินเต้าหู้ไหม
3: กินจริงๆชอบเหมือนกันนะเต้าหู้เนี่ยมันทานง่ายแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันครีเอทได้หลายเมนูเลยเนาะ
2: คือหลายคนก็จะชอบกินเต้าหู้บางอย่างแต่บางคนเนี่ยก็จะไม่ชอบกลิ่นมันจะมีกลิ่นถั่วเฉพาะตัว
3: บางตัวก็กลิ่นเฉพาะแต่ละมันมีหลายประเภทนะใช่ไห
2: มคืออย่างถ้าเป็นเต้าหู้ในแกงจืดหรือเต้าหู้ในอาหารธรรมดาก็รับประทานได้ง่ายนิ่มด้วยนะครับเป็นมิตรกับกระเพาะอาหารล่ะ
3: จริงโปรตีนก็ได้
2: ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเต้าหู้ทอดในร้านที่แบบร้านขายของทอดอ่ะตรงนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่อง
3: น้ำมัน
2: น้ำมันเฉ่ำมากคุณ
3: จริง
2: คือน้ำมันแล้วก็บางทีมีน้ำจิ้มที่มีรสหวาน
3: จริงคุณกุ้งน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆก็ต้องระวังนะ
2: ใช่น้ำจิ้มเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยน้ำตาลความเค็มของน้ำปลาหรือ
3: ผงชูรส
2: ใช่ใส่เต็มมาหมดแล้วคนไทยอ่ะยังไงก็ต้องมีน้ำจิ้มคุณ
3: ติด
2: ข้าวก็มีอะไรพริกน้ำปลาน้ำจิ้มต่างๆโดยเฉพาะอย่างสุกี้ยากิญี่ปุ่นเนี่ยต้นตำรับเขาเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มเน
3: า
2: ะ
3: กินอย่างนั้นเลย
2: กินแบบนั้นเลยแต่ไทยเรามีประมาณ8อย่างได
3: ้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี
2: ้น้ำจิ้ม
3: น้ำปลา
2: เราสามารถครีเอทน้ำจิ้มเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบเขาเรียกมีความรุ่มรวยทางด้านการรับประทานอาหาร
3: ศิราชาอีก
2: ใช่มีซอสแล้วก็
3: น้ำจิ้มไก่โอ้แมวแล้วเยอะเกิน
2: จริงเยอะมากอะขนาดเรากินหอยจ้อเนี่ยน้ำจิ้มบวย
3: เออก็นี่ก็อีกอย่างนึงน้ำจิ้มบวย
2: น้ำจิ้มบวยน้ำจิ้
3: มงาน้ำจิ้มพัว
2: สลัดแล้วก็มีหลากหลายสลัดมันจะมีสลัดที่ไหนในโลกบ้างที่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
3: เรากินไหมบางที
2: มีบางทีแบบผสมกับมายองเนสอะไรไม่รู้อะ
3: เป็นมายองเนสคือแบ
2: บมันสามารถที่จะครีเอทได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็เลือกอะไรที่แบบปรุงน้อยแล้วก็กินจืดรสชาติจืดอาจจะต้องปรับตัวในช่วงแรกแต่ถ้ากินจนกลายเป็นรสชาติที่เราเนี่ยสามารถรับประทานได้แล้วเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพ
3: จริง
2: แล้วก็เทคนิคการปรุงสุกถนอมฟันเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันค่ะหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะพวกกุนเชียงหมูยอโปรเซสฟู้ดทั้งหลายกินได้แหละแต่ว่าอย่าเยอะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการ
3: กว่าจะมาถึงนี่มันใส่สารใส่อะไรเพื่อให้มันคงสภาพ
2: ถนอมไว้
3: ใช่ถนอมไว
2: ้แล้วก็เน้นการสับให้ละเอียดตุ๋นให้นุ่มหรือทำเป็นซุปเพื่อให้เคี้ยวง่ายย่อยง่ายเจริญอาหารมากขึ้นนะคะโปรตีนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของคนเล่นกล้ามนะหรือ เรียกว่าคนออกกำลังกายเท่านั้นจะไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะไม่ต้องกินหรอกไม่จริงนะคะแต่คือเสาเข็มของสุขภาพวัยเกษียณค่ะการเลือกกินโปรตีนคุณภาพดีควบคู่กับการขยับร่างกายเป็นประจำก็จะช่วยให้เราเนี่ย ก้าวเดินได้อย่างมั่นคงไม่ล้มง่ายสนุกกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้เต็มที่ทางกรมอนามัยเขาก็ฝากมาในไหนเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลายคนเกษียณ
3: ใช่ในหน่วยงานราชการ
2: ใช่วันนี้ทางสปท.เราก็จัดงานเกษียณนะคะ
3: ใช่
2: ซึ่งหลายๆท่านก็เกษียณอายุราชการก็อาจจะมีโปรแกรมหลังเกษียณว่าจะทำอะไรจะไปโอ้โหคือมีหลากหลายมากก็ถึงวัยที่เรียกว่าพักผ่อน
3: พักผ่อนหย่อนใจ enjoy กับชีวิตมีเวลามีเงินมีทองนะครับแต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพ
2: ถูกต้อง
3: จริงๆผมก็อยากเกษียณเหมือนกันครับ
2: ใจเย็นๆนะคะเรียกว่าหลักเป็น20ปี
3: แล้วใช่พูดถึงอาหารพี่กุ้งเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับก็คือบอกว่าพวกอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่ดียังไงนะคือเขามีหลักให้จำอย่างนี้นะเขาบอกว่าย ิ่งถ้าอาหารมันสามารถเก็บได้ยาวเนี่ยคนกินมันจะยิ่งอายุสั้นแต่ถ้ายิ่งอาหารมันสามารถเก็บได้อายุสั้นเนี่ยคนกินมันจะยิ่งอายุยาว
2: นึกออก
3: ไ
2: ห
3: มลองคิดตามดิว่าสมมติพวกแบบสำเร็จรูปต่างๆไส้กรอกแฮมหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆมันเก็บได้นานใช่ไหมคุณกินมันบ่อยๆอายุคุณชีวิตเนี่ยเพราะมันจะก็มีโรคมีอะไรตามมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณกินอาหารสดผักสดหมูสดเนื้อสดไก่สด
2: สมมติว่าผลไม้เนี่ยถ้าไม่กินสักวันสองวันมันเน่าละมันเริ่มเน่าละเพราะว่ามันสุดไง
3: ใช
2: ่เราก็ต้องรีบกินก็เลือกที่เป็นของที่ออร์แกนิกดีกว่า
3: ที่สดอ่ะถ้าเกิดเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเลือกไม่ได้หรืออยากทานนิดนึงเพื่อแบบให้มันรู้รสหรือว่าให้มันมีความสุข
2: เอ
3: นจ
2: อ
3: ยก็นานๆทีได้นะ
2: นะคะเพราะว่าอย่างโปรเซสฟู้ดต่างๆเนี่ยกว่าจะมาสู่กระบวนการเป็นแฮ
3: ม
2: เป็นกุนเชียงเป็นหมูยอไก่ยอหรือของต่างๆเนี่ยมาได้ผ่านทั้งการปรุงการเก็บรักษาการฟรีดรายการทำให้มันเค็มให้มันอยู่นานดึงความชื้นออกทั้งหมดสารอาหารเนี่ยอาจจะน้อยลงมากๆเลยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความอร่อยมันปรุงมาแล้วเนาะ
3: ม
2: ันก็อร่อยแหละแต่ว่าถ้ากินได้น้อยลงแล้วก็เพิ่มอาหารสดใหม่ให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราคือกินอาหารสดปรุงสดใหม่มันโอเคกว่าเยอะเลยนะ
3: ดีกว่าถ้าเลือกได้ดีกว่าเยอะใช่แล้วราคาก็หลายๆที่นะผมว่าราคาอาหารที่สดเนี่ยบางทียังถูกกว่าราคาอาหารแปรรูปนะ
2: ใช่
3: อาหารแปรรูปเนี่ยอาหารสำเร็จรูปเนี่ยไม่ถูก
2: ไม่ถูกแล้วก็อุ๊ยแฮมไส้กรอกเนี่ยไม่ถูกเลยถ้าเทียบกับว่าถ้าเราแบบ
3: ซื้อหมูเป็นกิโลอะไรเง
2: ี้
3: ยถ
2: ู
3: กไปเยอะเลย
2: ต่างกันเยอะนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกสุขภาพของไม่ใช่เฉพาะวัยเกษียณทุ
3: กว
2: ั
3: ย
2: ไม่ควรจะกินของที่เป็นโปรเซสฟู้ดนะคะคือมันเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆแล้วเราสะสมบางทีมันเป็นภัยเงียบเรากินเข้าไปนานๆสะสมไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันขับออกได้ไม่หมดแต่ถ้าเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ๆเนี่ยหนึ่งคือได้ความสดใหม
3: ่โร
2: ค
3: ภั
2: ยสารอาหารครบถ้วนปรุงน้อยนะคะหลีกเลี่ยงแบบโอ้เติมน้ำตาลดีไหมเติมน้ำปลาเพิ่มบางทีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเค็มด้วยน้ำซุปของมันอยู่แล้วไปเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาน้ำส้มสายชูพริกโอ้สารพัดเลย
3: เข้าไปใหญ่เลยทีนี้
2: ใช่ค่ะก็
3: อยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละ
2: ใช่แล้วก็บางคนกินน้ำน้อยน้ำเนี่ย2ลิตรต่อวันอ๋อแต่เลือกที่จะเป็นน้ำปั่นน้ำชงน้ำเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแบบชูกำลังก็อาจจะทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักแล้วก็น้ำก็ทำให้ของเสียเรามันออกจากร่างกายเนาะคิดดูเช้าก็มันเย็นกินโปรเซสฟู้ดแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำโอ
3: ้กินน้ำหวานอีกบางคนกินแอลกอฮอล์อีกบางคนสูบบุหรี่อีก
2: ค่ะก็อย่าทำให้เราจะต้องไปลำบากตอนที่ต้องเข้าโรงพยาบาล
3: ลำบากตัวเองยังไม่พอนะ
2: จริง
3: ลำบากคนรอบข้างครอบครัวทำให้เขาต้องเป็นภาระด้วยคือรู้แหละว่าเขารักคุณหวังดีต่อคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กันอย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ร่างกายแข็งแรง
3: ก็ดีกว่าไหม
2: ใช่แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วยนะคะก็ฝากกันไว้เรื่องอาหารการกินเรื่องใหญ่จริงๆค่ะ
3: ครับผมอ่ะมาดูข่าวถัดมากันบ้างนะครับกรมควบคุมโรคครับเขาเผยว่าตอนนี้ช่วงนี้ฤดูฝนเนาะคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่โควิดยอดสูงมากโดยเฉพาะRSV นะครับกลุ่มเด็กเล็กพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีแล้วโดยเป็นหนูน้อยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นนะฮะซึ่งมีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะครับไม่รู้รายละเอียดนะฮะก็คือทางแพทย์หญิงจุไดวงสวัสดิ์นะครับท่านได้แถลงข่าวนะครับกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพเนี่ยให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคภัยสุขภาพที่อาจพบได้ในช่วงฤดูฝนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อลดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงของโรค นะครับโดย5อันดับโลกที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาซึ่งเขาวัดตั้งแต่9สิงหาจนถึง8กันยายนนะครับเขาบอกว่ามี5โรคที่เป็นโรคยอดฮิต1คือโรคไข้หวัดใหญ่2คืออุจจาระร่วงนะครับบางทีมันมาเนอะฝนอะไรเงี้ยมันทำให้อาหารที่เอามาปรุงหรืออะไรเงี้ยมันปนเปื้อนมา
2: เจือปนมา
3: 3ครับโควิด19นะครับ4ปอดโรคปอดอักเสบ5ก็คือโรคมือเท้าปากนะครับโดย5อันดับโรคที่พบอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาคือเดือนเดียวกันนี่แหละวัดก็คือมีโรคพิษสุนัขบ้านะครับโรคอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าโรคอะไรโรคลีเจนแนร์รู้จักไหม
2: ไม่รู้จักเลย
3: แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไข้ดินโรคเมลิออยโดซิสผมคิดว่าน่าจะเป็นไข้ดินได้ยินบ่อย
2: ไข้ดินเนี่ยแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นเกษตรกรเนาะสัมผัสกับพื้นดินอะ
3: แล้วเดี๋ยวนี้บางทีน้ำท่วมไงพี่วงคือเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราโอเคเราไม่ได้ใส่รองเท้าบูทตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเท้าเราเนี่ยมีแผลไหมบางทีเราตัดเล็บแล้วมีนิดเดียวนะคุณจริง
3: ใช่มันถ้ามันมีแผลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเปิดให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถ
2: เปิดประตูเลยค่ะ
3: เข้าไปได้เนา
2: ะ
3: แล้วก็โรคไข้หูดับนะครับแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบนะฮะก็เขาบอกว่าอย่างโควิดเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ผู้ป่วยสะสมเนี่ยประมาณ 130,000 นะครับประมาณเสียชีวิตก็คือ26รายซึ่งอัตราป่วยตายเนี่ยร้อยละ 0.02
2: ค่ะ
3: ก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่ม608ไง
2: กลุ่มเปราะบาง
3: ใช่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยผลคาดการแนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยพบว่ายิ่งปฏิบัติตามมาตรการ DMH มากและต่อเนื่องมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและทำให้สถานการณ์ระบาดเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง8กันยายนเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมประมาณ 350,000 กว่ารายนะครับ
2: เยอะมาก
3: เนาะเสียชีวิต57รายก็คือจริงๆอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูคือถ้าเป็นเทียบเป็นร้อยละอาจจะไม่เยอะแต่จริงๆมันก็สำหรับผมนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่ดี
2: ใช
3: ่คือถ้าเทียบเป็นอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
2: มันไม่ควรจะถูกมันไม่ควรจะมีการสูญเสียเกิดข
3: ึ้
2: น
3: ใช่มันคือ 0.016 แต่ว่าเป็นคนเนี่ยก็คือ57รายก็เยอะนะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปี
2: โอ้เป็นเด็กๆนะ
3: ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็อันนี้ที่บอกว่าเป็นโรคที่พบได้ในเด็กเล็กแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีนะครับอันนี้คือโรคเชื้อไวรัส RSVRSV นะครับวัดตั้งแต่1มกราคมจนถึง8กันยาเนี่ยพบผู้ป่วยสะสม 8,578 รายนะครับเสียชีวิตเนี่ย1รายที่บอกก็คือว่าเป็นน้องอายุ2เดือนมีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีทั้งนี้มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งสถานการณ์โควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็การติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไข้หวัดใหญ่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดแล้วก็รองมาคือโควิดนะแล้วก็RSV เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วอาจจะพบได้แค่ในเด็กใช่ไหมพี่กุ้งแต่ว่ามันอัตราการเพิ่มเนี่ยมันอาจจะแบบเยอะมากเป็นกราฟที่แบบดันขึ้นไปก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามครับคือการป้องกันเนื้อก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะฮะไอจามก็ควรปิดปากปิดจมูกด้วยทิชชู่หรือว่าสวมหน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ถ้าเป็นไปได้เนื้อเราก็ยังพกกันอยู
2: ่
3: เจลแอลกอฮอล์บางทีผมก็ไว้ในรถนะ
2: ใช่คือเอาไว้เลยให้คือการหลักปฏิบัติในการแบบดูแลเรื่องโควิดอ่ะเราสามารถทำได้ตลอดเลยนะอย่างเข้าไปในที่ที่คนแออัดเนี่ยอย่างน้อยๆเลยใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสองก็คือล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสอะไรที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นประตูห้องน้ำสาธารณะเพื่อนดิฉันเนี่ยติดจากการเข้าห้องน้ำสาธารณะ
3: ติดโควิดใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ติดจากโควิดเพราะว่าคือเข้าห้องน้ำปั๊มแล้วก็จับลูกบิดแล้วก็เหมือนว่าประตูอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ไปที่อื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะแล้วก็เราก็อาจจะล้างมือด้วยสบู่ให้เรียบร้อยแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ถ้าในระหว่างที่อย่างขับรถหรือ ไม่มีห้องน้ำให้ล้างมือเนี่ยก็ต้องพกเจลแอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยๆฆ่าเชื้อโรคในมือเรานี่แหละตัวดีเลยเพราะว่าไปสัมผัสกับตาจมูกหรือแบบจับของกินเข้าปากนะคะ
3: ใช่ใช่ก็คือตัวแพร่อย่างหนึ่งเลยนะครับนี่ตัวอย่างที่ดีนะครับก็คือนี่พี่บู๊เรานะครับช่างเทคนิคเรานะครับจะใส่แมสตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำนะ
2: ช
3: มหน่อยชมหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับอีกวิธีก็คือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นในช่วงที่มีการระบาดของโรคนะครับแล้วก็เมื่อมีอาการติดเชื้อก็คือสวมหน้ากากสวมหน้ากากอีกแล้วคือหน้ากากเนี่ยมันป้องกันโรคให้ที่จะเข้ามาสู่เราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็ป้องกันจากเราไปสู่คนอื่น
2: ไม่ให้แพร่กระจาย
3: ใช่เป็นความรับผิดชอบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติสงสัยป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยครับก็ไม่รอช้าเนอะควรพบแพทย์แล้วก็หยุดพักจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับสำหรับ ISV ปัจจุบันมีวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ก็ไปฉีดกันนะครับเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีครึ่งซึ่งยังไงก็ตามก็ควรปรึกษาแพทย์แล้วก็รับคำแนะนำที่เหมาะสมกันด้วย
2: อย่างเด็กๆเล็กๆหรือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะก็ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ได้บริการแล้วก็เป็นสวัสดิการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปแต่ใดๆถ้าเราเป็นวัยทำงานอย่างเงี้ยถ้าสวัสดิการของที่ทำงานเราเนี่ยอาจจะไม่มีหรือมีแต่ว่าอาจจะต้องเสียเงินซึ่งมันราคาไม่แพง
3: เลย
2: จริงไม่เกิน 5-600 บาทเนี่ยแต่ว่าป้องกันได้4สายพันธุ์แบบนี้นะคะก็ป้องกันไว้ก่อนสำหรับดิฉันที่เคยเป็นทั้งโควิดแล้วก็เคยเป็นทั้งไข้หวัดใหญ่บอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่ทรมานมากกว่าปวดกระดูกแล้วไข้สูงไข้ลอยนานมากนะคะคือมันสูญเสียทั้งสภาพร่างกายโดยรวมแล้วก็เสียโอกาสในการต้องลางานโอ้โหแล้วก็ทรมานตัวเองอ่ะแล้วก็ทำให้เราอ่ะบางทีกว่าจะกลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเรารู้เลยว่าโอ้ร่างกายเรา
3: บางทีอย่างอาชีพพวกเราเนี่ยใช้เสียงใช่ไหมพี่กุ้งซึ่งมันมีผลเนาะท
2: ั้
3: งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่เนี่ยกว่าจะกลับมาเสียงใสๆอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา
2: ใช้เวลานานมากแล้วก็กว่าจะฟื้นฟูตัวเองนะคะก็ไปป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่บ้านมีเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะคุณปู่คุณย่าตายายก็พาไปฉีดวัคซีนดีกว่าเดี๋ยวนี้คือมันหาฉีดได้ง่ายมากฉีดไว้ป้องกันได้1ปีนะก็ไปรับบริการกันได้นะคะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ฟังสารคดีกันก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยกับนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะในเรื่องของฤดูฝนทำไมทำให้คนเหงานะคะมันมี
3: เหงาไหมล่ะ
2: ปัจจัยทางไม่เหงาค่ะ
3: ไม่เหงา
2: แล้วคุณเหงาไหมก็ไม่
3: แต่ว่าถ้าบางครั้งถ้าแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกเหมือนกันนะ
2: ถ้าฝนตกนะสิ่งที่ฉันชอบก็คือเตียงกับผ้าห่มนุ่มๆ
3: มันอากาศมันเย็นสบาย
2: ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
14: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
15: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาoutputให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
14: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
15: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent แล้วมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคน mindset ดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่นึกภาพมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
14: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:40 นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพประจำวันศุกร์ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเอ๊ะทำไมฝนเนี่ยตกลงมาแล้วอารมณ์ที่ทุกคนจะพูดคล้ายๆกันคือรู้สึกเหงา
3: จริงบางทีเนี่ยเหมือนกับว่านั่งอยู่ดีๆเนี่ยพอฝนตกเนี่ยบางคนโอ้โหจากอารมณ์นี่เปลี่ยนเลย
2: มิวสิกวิดีโอขึ้นค่ะ
3: เขาว่าฝนมันทำให้คนเหงาน
2: ะคะเพลงมาแล้วหนึ่งหลบลิขสิทธิ์ได้นะคะน้องดิฉันเก่งมากเลยนะคะ
3: เล่นกันไปได
2: ้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบทางจิตวิทยากันค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณทิมมี่นะคะเบญญรัตน์จันทร์ปลิ่งนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกในประเด็นจริงไหมฝนเนี่ยทำให้คนเหงาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณมี่
16: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยคุณมี่เหงาไหมคะ
16: อาจจะหงุดหงิดมากกว่ารถติด
2: จริ ง
3: รถติดแล้วคุณมี
16: ่หงุดหงิดมาก
2: อ๋อใช่เลยค่ะคืออย่างแถวแถววิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยตกนะคะ4โมงยังไม่ตกค่ะ4โมง15ก็ยังไม่ตกค่ะ4โมงครึ่งปั๊บมาเลยค่ะฝนราชการ
3: สแกนนิ้วได้ปุ๊บตกทันที
2: นะคะ
3: ซึ่งก็เราก็ไม่รอดหรอกนะ
2: อารมณ์เดียวกันกับคุณมี่ก็ตกอีกแล้วบ่นกันไป
16: ใช
2: ่ค่ะแล้วทำไมฤดูฝนหรือเวลาฝนตกเนี่ยถึงทำให้คนรู้สึกว่ามันเหงามันเปล่าเปลี่ยวเหรอคะเหตุผลมันมีอะไรบ้างคะคุณมี
16: ่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าฝนนะคะมันส่งผลต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาศึกษามาค่ะเราพบว่าตัวบรรยากาศขณะฝนตกมากกว่าค่ะที่ทำให้คนบางคนรู้สึกเหงาหรือมีความรู้สึกเนกาทีฟขึ้นมาได้ไม่ใช่เหงาอย่างเดียวอาจจะเศร้าหรืออาจจะอะไรเงี้ยได้ค่ะเป็นเพราะอย่างที่บอกเขาเมื่อกี้เนาะมันเป็นบรรยากาศที่สังเกตค่ะฝนตกมันจะเกิดอะไรขึ้นคะฟ้าครึ้
2: ม
16: ใช่ไหมคะ
2: มันหมดแล
16: ้วแสงลดลงแสงน้อยลงแล้วทุกอย่างดูเงียบดูแบบว่าดูไม่รื่นเริงเหมือนตอนแสงเยอะอย่างเงี้ยค่ะพลอยเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ร่างกายเราหรือสมองเราถ้าสมมติไปพูดถึงเรื่องกลไกสารเคมีในสมองนะคะทำให้สารเคมีสมองบางตัวค่ะลดลงค่ะพอตัวนั้นลดลงเนี่ยทำให้อารมณ์มันรู้สึกเอ้ยอ่อนไหวง่ายเหลือเกินรู้สึกเหงาเหลือเกินรวมถึงบางครั้งพอฝนตกอะค่ะเขาเรียกว่าความมืดหรือบรรยากาศอะไรที่เราบอกค่ะมันทำให้สารเคมีตัวนึงที่เมื่อกี้มันลดน้อยลงเนาะกับอีกตัวนึงมันเพิ่มขึ้นเมลาโทนินเคยได้ยินไหมคะ
2: ค่ะ
3: ครับ
16: นั่นนะคะร่างกายหลั่งเมลาโทนินมากขึ้นค่ะทำให้เราง่วงนอนค่ะมันก็เลยผสมกันไปกลายเป็นว่าทำไมบางคนเหงาบางคนง่วงนอน
3: ผมว่าตอนนี้เมลาโทนินในร่างกายผม
2: เศร้าซึมเศร้าซึมขึ้นมาเลยค่ะดิมมี่ยิ่งค่ะ
16: เศร้าซึมรวมถึงบรรยากาศค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะพอบรรยากาศมันเงียบมันเหงาเนาะทุกคนก็เริ่มแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นพออยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะโฟกัสตัวเองมากขึ้นพอโฟกัสตัวเองเสร็จมันก็จะเป็นเรื่องราวเดิมๆเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในหัวเสียงในหัวเราบางเรื่องนะคะมันก็จะชัดขึ้นมา
2: บรรเลง
3: ตอบย้ำ
2: ที
16: ใช่ค่ะเหงาคือบรรทีรวมถึงเมื่อกี้ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับฝนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะฝนบวกกับอย่างที่เราบอกว่าทำไมพอมีฝนแล้วเศร้าคนอื่นถึงเศร้าหรือพอมีฝนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าว่ะมันเศร้ามันเหงาและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราเจอนะคะก็คือพอฝนตกเสร็จแล้วเราไปไหนไม่ได้ค่ะรู้สึกเหมือนติดกับดักหรือไม่อยู่ในที่ทำงานไม่อยู่ในที่บ้านก็อยู่ในรถนอกจากหงุดหงิดนอกจากอะไรแล้วรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เจอคนมันเลยอัด
2: เหมือนแบบการคอนเนคกับโลกภายนอกมันเงียบลงแล้ว
16: ใช่กลายเป็นเราคอนเนคกับตัวเองเยอะเกินไปอ่ะค่ะ
3: รู้สึกเหมือนกันที่คุณมี่บอกเมื่อกี้คือกำลังจะถามพอดีเลยว่าไอ้ถ้าเกิดว่าผมมองโลกแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นรูปธรรมนะครับแบบตรงๆเลยแบบก็คือเหมือนกับว่าพอฝนตกเนี่ยเราไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยก็คือต้องอยู่ในที
2: ่
3: ใช่ต้องอยู่ในที่ที่เดียวซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือว่าจะไปเจอใครก็ไม่ได้จะออกไปวิ่งกลางแจ้งก็ไม่ได้หรือไปทำงานก็ยังลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขาดการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นทำให้เราเนี่ยอย่างที่คุณมี่บอกก็คือมันอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยมันยิ่งเหมือนแบบตอกย้ำไปขยายชัดขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยพอฝนมันเคยมีแบบพวกหนังหรือแบบบางคนนะครับเขาบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันทำให้เกิด ันนี้เป็นอีกฟิลนึงนะเหมือนเป็นอารมณ์เปลี่ยว
2: Oh, อ
3: ารมณ์เปลี่ยว
2: แล้ว
3: โอ้แล้วมันทำให้เกิดความเสี่ยงว่าสมมติว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่2ต่อ2เนี่ยมันก็มีความเสี่ยง
2: ด้วยความที่โดดเดี่ยวรู้สึกเปลี่ยวเหงาทั้งคู่คนเราสองคนมาเจอกันในวันฝนตก
3: ใช่อันนี้คุณมีมองว่ายังไงบ้างครับ
16: มีส่วนค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าฝนจะส่งผลต่อคนแต่ละคนที่ต่างกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดเนาะว่าสมมติว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยกันในวันฝนตกบรรยากาศมันได้ละเงียบๆเงาๆทุกอย่างมันแบบว่าเสียงมันเงียบมันไม่มีความกึกกึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำได้ค่ะ
3: ม
16: ัน
3: สามารถทำอะไรได้ทำ
16: กันได้แล้วก็หันมาเจอหน้ากัน
3: ใช่ไหม
16: ตามธรรมชาติแถบสันที่มันสปาร์กกันง่ายอย่างเงี้ยครับจะอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นถ้าสมมติเราคุยกันเหมือนในละครเนาะเขาจะพูดว่าในกระต๊อบยังฝนตกในกระต๊อบ
2: บรรยากาศมาแล้ว
3: ใช่อย่างอื่นก็ออกไปไหนไม่ได
16: ้ก็มี
3: คน
16: ไ
3: ม่ได้คนอื่นก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคุณมี่คะอย่างมันเกี่ยวกันไหมคะว่าสมมติว่าคือเรื่องจริงเลยล่ะอย่างคนเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มีโซเชียลมีเดียแล้วก็คอนเนคกับคนตลอดเวลาแล้วก็จะไปนู่นไปนี่แล้วพอฝนตกปั๊บทุกอย่างมันหยุดนิ่งมันเหมือนเรากลับมาอยู่กับตัวเองมากแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกเหมือนอะไรที่มันถูกกดทับอยู่มันขึ้นมาในช่วงเวลาที่แบบเราอยู่คนเดียวอันนี้บรรยากาศมันมีผลด้วยไหมคะ
16: ใช่ค่ะบรรยากาศนี่แหละค่ะเป็นตัวดีนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมคะเราอยู่คนเดียวเราอยู่ตัวคนเดียวปุ๊บแล้วบรรยากาศที่เราไปไหนไม่ได้บวกกับบรรยากาศสิ่งที่เราไปไหนไม่ได้บวกกับบรรยากาศเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่อะไรที่มันเข้ามามันจะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นความสุขสักเท่าไหร่อะค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเหงาจังเลยมันอย่างนี้น่าจะสมมติคนมีแฟนเนาะสมมติว่าเห็นเพื่อนมีแฟนอ๋อน่าจะมีคนอยู่ด้วยบางคนก็โอ้โหเหงาจังเลยไม่มีแบบมันไม่มีอะไรทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบรรยากาศบวกกับประสบการณ์ค่ะจะทำให้คนเราอ๋อเป็นอย่างนี้จะทำยิ่งทำให้คนเราต่างกันแต่ถ้าบางคนนะคะเขาเล่นเขาบอกว่าเมื่อกี้ชอบโซเชียลเนาะเราเล่นโซเชียลเยอะๆแล้วเขาชอบโซเชียลที่แบบไม่ต้องเจออย่างเงี้ยค่ะการที่ฝนตกก็อาจจะเป็นข้อดีของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้มีคนมาโซเชียลกับเขาเยอะขึ้นเพราะว่าไปไหนไม่ได
2: ้ทุกคนตอบไลน์เร็วแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะ
16: ไปไหนไม่ได้ใช่
2: ค่ะคุณอีกคำถามนึงค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้หลายๆคนอาจจะเป็นโดยเฉพาะแบบคนที่อาจจะอยู่คนเดียวหรือเราจะมีวิธีการจัดการอารมณ์แบบนี้ให้กลับมาฝนตกเดี๋ยวก็หยุดแล้วเราหากิจกรรมอะไรที่ตอนนี้ทำแล้วรู้สึกอุ่นใจในวันที่ฝนตกแบบนี้คุณไม่มีคำแนะนำไหมคะ
16: มีค่ะอย่างเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าบางทีบรรยากาศมันก็ใช่ใช่ไหมคะที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวลองเขาบอกว่ามันมีผลงานวิจัยที่บอกว่าให้ลองเปิดไฟที่บ้านให้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มให้รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้มืดหม่นนะหรือการมาสมมติว่าเราชอบฟังเพลงตอนฝนตกคนที่ชอบฟังเพลงช้าใช่ไหม
2: คะ
16: ลองเปลี่ยนมาฟังเพลงที่เร็วขึ้นหรือมาทำอะไรที่เราต้องขยับตัวเช่นโอเคถือโอกาสดีอยู่ที่บ้านจัดของละกันจัดของแล้วกันหรือทำอะไรดีนะที่เราไม่ได้นั่งนิ่งๆเพื่อจมอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกตัวเองตอนนั้นนะคะได้หรือตอนนี้เรามีโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าติดต่อกันได้ตลอดเวลาเนาะคุยกับเพื่อนผ่านโทรศัพท์ผ่านการวิดีโอคอลคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านอันนั้นไปก่อนได้เพราะฝนตกมันไม่ได้ตกตลอดเวลาค่ะมันตกแค่ช่วงเดียว
2: อย่างกุ้งเนี่ยอาจจะใช้ได้กับหลายๆคนนะคะคือเวลาฝนตกแล้วอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกมันเริ่มนี่คือจะชงอะไรร้อนๆ
3: อ่
2: ะชาร้อนโกโก้ร้อนมันจะรู้สึกดีมากนะเพราะว่ามือเท้าหรือบรรยากาศมันจะดูเย็นๆพอได้ความอบอุ่นไปอ่ะมันก็ทำให้เรามันก็เป็นวันก็ดีนะบรรยากาศดีๆฟังเพลงสนุกๆแล้วก็แบบจิบโกโก้จิบชาแบบเนี้ย
3: เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคำแนะนำเนาะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับ
16: หรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นทำอะไรที่เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิเนาะก็เหมือนแบบว่าตลอดทั้งวันไม่มีสมาธิเลยคนจอแจมากเอ้ยตอนนี้เป็นเสียงฝนจะสังเกตดีๆว่าฝนเขาจะเป็นเสียงที่เป็นแบบว่าถ้าไม่ใช่พายุนะคะเขาจะเป็นเสียงที่มันสม่ำเสมอบางคนทำให้คนอื่นใช่บางคนจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยมันแบบมันผ่อนคลายมันทำให้ความกังวลลดลงอย่างเงี้ยค่
2: ะ
16: ก็มีเหมือนกันค่ะ
3: ครับผมอาจจะลงลึกลงไปอีกนะครับ
2: ยังไง
3: จะโทษดินโทษฟ้าโทษเดือนโทษดาวก็ไกลอยู่นะฮะทีนี้ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรือว่าบางประเทศเนี่ยคือแทบจะไม่มีแสงแดดเลยนะในบางฤดูเนี่ยผมอยากรู้คุณมี่ว่าคือถ้าสมมติว่ามันเป็นที่เราเนี่ยแหละมันไม่ได้เป็นที่สภาพอากาศหรืออย่างอื่นปัจจัยภายนอกเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นที่เราเนี่ยแหละเราจะมีวิธีคิดยังไงครับให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวไม่เศร้าหรือว่าเป็นคนที่ร่าเริงได้ในทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศ
16: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นที่เราแปลว่าเราอาจจะมีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างหรืออยู่ในภาวะอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ
3: ครับ
16: อย่างแรกเลยค่ะถ้าสมมติเรารู้ตัวค่ะต้องไปหาคุณหมอก่อนไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะเพื่อให้เขาช่วยในเรื่องนี้เสร็จแล้วกลับมาค่ะถ้าเป็นการดูแลตัวเองเนาะก็คือเราอย่างที่เมื่อกี้แอบบอกไปแล้วค่ะว่าเราต้องไม่อยู่นิ่งอะค่ะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องแบบว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปกับอารมณ์เช่นบางคนก็บอกโอ้ยร้อนมากเลยอยากนอนไม่อยากทำอะไรแล้วฝนตกก็โอ๊ยตกฝนตกเบื่อไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอ่ะสรุปแล้วตอนไหนอยากทำอะไรถูกไหมคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องปรับความคิดเราค่ะปรับพฤติกรรมเราหลังจากที่เราได้รับการรักษาแล้วเราอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างของเรานิดนึงว่าบางทีดูแต่ละฤดูค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรา 100% แต่ต้องเป็นตัวเราเองที่จัดการตัวเองแต่ถ้าถามว่าฤดูมีส่วนไหมมันมีการศึกษาที่บอกค่ะว่ามันมีส่วนจริงๆนะคะต่อให้เราจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยหรือไม่ป่วยเลยมันก็มีผลค่ะ
3: ก็คือคำแนะนำคุณมี่ก็คืออย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามต่อให้หิมะตกหรืออะไรก็ตามก็คือการไม่อยู่นิ่งพยายามหากิจกรรมทำเพื่อที่จะทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านหนีไหมฮะ
16: ไม่ปล่อยให้ตัวเองดิ่งหรือพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
2: นะก็เป็นเรียกว่าเป็นเคล็ดลับหรือเป็นอย่างน้อยคำแนะนำเนี้ยก็อาจจะทำให้ใครหลายคนนะคะออกจากความรู้สึกนั้นได้นะแต่อย่าลืมอันนี้ความสัจจริงข้อเท็จจริงคือฝนตกก็หยุดได้
3: ฝนตกก็เดี๋ยวก็แดดออก
2: ใช่ถูกต้องอย่างมันก็คล้ายๆกับเช้าวันใหม่ที่เวลาเราออกไปรับแสงแดดแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกสดใสน่าจะเหมือนกันมันก็เป็นอารมณ์นึงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไป
3: จริงๆ อย่างนี้ถ้าขยายความจากที่คุณกุ้งบอกครับคุณมีก็คือถ้าสมมุติว่าฝนตกแล้ววันนึงเราก็จะเห็นแดดออกหรือบางทีถ้าเกิดว่าไม่มีฝนเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นสายลุงก็ได้นะถ้าเราพยายามหาข้อดีของบรรยากาศหรือว่าฤดูที่คิดว่าทำให้เหงาทำให้เศร้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ได้เนี่ยคุณมีแนะนำไหมมีหรือว่าแนะนำทำอะไรบ้างไหมครับ
16: อันนี้วิธีนี้เขาเรียกว่าการมองมุมมองที่แตกต่างออกไปเนาะหรือการมองหาข้อดีของมันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าฝนตกแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยทำให้เราเห็นสายรุ้งแล้วเพราะว่าหน้าร้อนเราไม่เห็นสายรุ้งแล้วถ้าคนชอบเดินป่าเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้เขียวมากเลยนะรู้สึกสวยขึ้นมารู้สึกมีความสุขขึ้นมาอันนี้ค่ะพยายามมองหาข้อดีของมันไม่ใช่ว่ามองแค่ว่าโอ๊ยฝนตกไปทำงานสายแน่เลยเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวน้ำท่วมเลยแต่ฝนตกมันก็มีอะไรบางอย่างที่ดีนะเช่นทำให้เราได้ตื่นก่อนหรือเปล่าทำให้เราได้รีบไปเฮ้ยอากาศมันก็เย็นขึ้นน้ำมันไม่ได้อบอ้าวเหมือนวันอื่นๆเนี้ยค่ะ
3: ไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดไฟอีก
16: การมองมุมมองอื่นๆนะคะเป็นเรื่องที่ดี
2: นะก็เอาไปปรับกันดูบางทีมันก็อยู่ที่การมองฝนน่ะถ้าอยู่บ้านอยู่โอ๊ยกำลังนอนเข้านอนฝนตกก็ยินสบายหลับสบายแต่ให้อยู่บนรถโอ๊ยรถติดอีกแล้วอะไรแบบนี้มันฝนมันแปรเปลี่ยนไปตามบริบทที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้ามองใหม่ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเอ้ยฝนเนี่ยก็ไม่ได้เหงาเสมอไปมีอารมณ์อื่นเข้ามาได้นะคะ
16: อย่างน้อยถ้าอยู่ในรถนานๆเราได้ใช้เขาเรียกว่านะใช้อะไรในรถที่เราไม่เคยได้ใช้เลยเยอะขึ้นนะเราแค่ขับไปขับมาเฉยๆเอ้ยวันนี้ฉันได้เล่นหน้าจออาจฉันได้นู่นได้นี่ได้อยู่กับรถคันนี้ของฉันเยอะอันนี้ก็มองได้นะคะ
3: มันเหมือนทฤษฎีนี้เลยอ่ะคุณมีคือมันเหมือนกับเราเทียบนะคือฝนคือวิกฤตแต่ว่าในวิกฤตเนี่ยก็มีโอกาสอยู
2: ่
3: แล้วก็ถ้าเทียบกันก็ที่คุณมีบอกเมียว่าถ้าสมมติว่าอ่ะรถติดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะพอรถติดทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นในโทรศัพท์เราได้คุยเราได้อ่านบางอย่างในโทรศัพท์มากขึ้นหรือฝนตกทำให้เราไม่ต้องเปิดแอร์อะไรเงี้ย
2: ถูกหรือ
3: ประหยัดค่าไฟอะไรเงี้ย
2: บางทีกลับบ้านกับสมมติกลับบ้านกับเพื่อนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้สนิทกันบางทีรถติดไปเนี่ยได้คุยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนโอ้บางทีได้เปิดใจกันค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ย
16: ค่ะก็ดีเต็มเลย
2: โอ้จริงนะคือมันก็มีข้อดีอยู่แล้วที่สำคัญก็คือถ้าถึงที่หมายก็โอ้โหระหว่างทางก็มีเรื่องราวดี

0: วิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกให้มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณมี่ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้พี่ตุงคือตอนนี้เรามาถึงขั้นที่ว่าเราเทียบฝนเป็นวิกฤตกับเราเนาะ
0: ใช
1: ่เออคือ
0: มันก็อย่างที่บอกเนาะมันอยู่ที่มองความมองเนาะแบบบางทีเอ้ยจะหลับแล้วเอ้ยฝนตกไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดไฟ
1: เอออ
0: ย่างที่เอิร์ธบอกก็เป็นมุมดีๆบางทีฝนมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆแหละ
1: เพราะผมเชื่อนะอย่างคำว่าฝนของผมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฝนที่เป็นเม็ดๆนะแต่ฝนมันหมายถึงว่าแบบมันเทียบว่ามันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นนะแต่ว่าเราจะดีลกับปัญหานั้นยังไง
0: และสุดท้ายไม่ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงมันผ่านไปได้แน่นอน
1: ใช่แล้วถ้าเราสามารถดีลได้นะคำว่าปัญหาเนี่ยผมเลยเทียบแบบว่าไม่ว่าจะฝนตกใช
0: ่
1: หิมะตกหรือว่าแดดไม่ออกหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นนะแต่มันอยู่ที่ตัวเรา
0: ว่าเรามองมันยังไง
1: เออคือถ้าสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเศร้าเนี่ยมันก็เศร้าหมดแหละไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศร้อนประเทศเย็นประเทศฝนไม่ตกประเทศแดดไม่ออกอะไรเงี้ยก็เศร้าหมดมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่ามันแก้ที่ตัวเราเนี่ยมันก็ได้มันก็ดีนะ
0: หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโหมันยากนะการแก้ที่ตัวเรา 100% เนี่ยอาจจะแก้ได้เท่าที่ทำไหวแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกอย่างในชีวิตเราผ่านไปหมดแล้วค่ะ
1: ใช่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
0: มันก็เหมือนกับวันศุกร์นะคะที่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดของเรา
1: แต่ถ้าเหงาก็หยุดดิแต่ถ้าเหงาก็เปิดมาฟังรายการชั่วโมงสุขภาพได้นะ
0: อย่างน้อยๆนะคะก็จันทร์ถึงศุกร์10โมงถึงเที่ยงนะคะก็อยู่กับคุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องข่าวสารสุขภาพแต่ก็ไม่เฉพาะเท่านั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายคลื่นทั้ง 92.5 95.5 นะคะหรือ88ภาษาอังกฤษนะคะ105นะคะก็มีสาระความรู้มีการอัปเดตข่าวสารประจำวันทุกๆต้นชั่วโมงเลยแล้วก็ข่าวสารเรื่องสุขภาพก็ต้องเป็นรายการชั่วโมงสุขภาพจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึงเที่ยงนะคะที่มาเจอการพิธีกรก็จะเป็นประจำทุกวันอย่างเราเนี่ยก็จะมาเจอกันทุกวันศุกร์อย่างน้องเอิร์ธเนี่ยก็จะจัดวันพฤหัสด้วยนะ
1: น่าเศร้าเลย
0: ก็เป็นเรื่องราวที่เนี่ยบางคนนะติดฝนอยู่บนถนนก็ฟังเราอยู
1: ่
0: ช่วงนี้เหมือนฝนจะตกด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพกันส่วนสุขภาพกายเนี่ยก็รักษาผ่านนั่นแหละการดูแลตัวเอง
1: แต
0: ่สุขภาพใจก็ต้องพยายามเข้าใจตัวเองแล้วก็พยายาม
1: มีสติน
0: ะคะแล้วก็ไม่ต้องใจร้ายกับตัวเองในทุกๆวันขนาดนั้นใจดีกับตัวเองบ้างว
1: ัน
0: ศุกร์นี้ตอนเย็นก็ไปหาอะไรที่เราชอบทำบางทีการที่ออกไปข้างนอกก็อาจจะไม่ได้เป็นหมุดหมายของหลายคนเนาะการกลับบ้านไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงไปกินอาหารร่วมกับครอบครัวได้อ่านหนังสือดีๆก็ถือว่าเป็นวันดีๆแล้วเหมือนกัน
1: จริง
0: นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานพี่บูรัตวีเตชัยกูลแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดานะคะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะมาเจอกัน10โมงถึงเที่ยงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดีอาระเบียที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นเทควันโดประเภทท่ารำทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและกราบลาพระรัตนตรัยเสร็จและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรพร้อมกันณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีพระสงฆ์จำนวน47รูปออกรับบิณฑบาตแบ่งเป็น4สายสายที่1จำนวน11รูปและสายที่2ถึง4สายละ12รูปณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทย
3: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา1นาทีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร ขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เลขาธิการวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยง102ถึง104ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยในช่วงเช้าประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารพร้อมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเครื่องเทียนธรรมภายหลังเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานจากวุฒิสภาได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนม
4: ์นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายครวาตในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการบูรณาการข้อมูลและเกณฑ์การคาดการณ์จากหลายหน่วยงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสสน.ซึ่งแม้สสน.จะเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแมปน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยผู้อำนวยการสสน.ยังได้กล่าวถึงประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นในพื้นที่จังหวัดแพร่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ในการติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหาและวางแผนอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนเกษตรกรและทุกกลุ่มเป้าหมาย
5: การทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไป
1: สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือไทยวอเตอร์โดยหน้าแรกจะมีแถบเมนูสีเหลืองสำหรับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุระบุพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าถึง 24-48 ชั่วโมงหรือติดตามภาพรวมได้ทางเว็บไซต์ thaiwater.net/newforall ทั้งนี้สสน.มุ่งหวังให้ระบบ One Map น้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่พร้อมเคียงคู่คนไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกระดับต่อไปกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และตรังเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและวารินชำราบกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพร้อมกันนี้ได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมพร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำหลากโดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนประเภทต่างๆเพิ่มความถี่ในการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยง
8: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสได้เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางการจับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: ประเด็นพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการปะทะด้วยกำลังทางทหารสู่การทูตในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในห้วงสัปดาห์นี้ท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการหาทางออกให้กับข้อพิพาทสำหรับหลายประเทศที่เผชิญความขัดแย้งทางทะเลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเล่าว่าฝ่ายไทยได้นำเสนอเจตนารมณ์ที่ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการให้มีแนวทางสำหรับการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจะต้องไม่นำก่อกูดซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยอย่างแน่นอนเข้าสู่กระบวนการประนอมครั้งนี้
10: สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าเกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลรวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยมันประเด็นเรื่องเกาะขูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ถ้าเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
9: ขณะที่เจตนารมณ์ของฝ่ายกัมพูชาแม้จะใกล้เคียงกับไทยในประเด็นที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการปักปันเขตแดนแต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องตั้งข้อสังเกตเช่นกันซึ่งนายศิริศักดิ์ได้เล่าถึงประเด็นนี้ว่าฝ่ายกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นและเน้นย้ำถึงการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการประนอมอีกหลายครั้งจนกว่าจะได้แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการดังกล่าว
10: ที่สำคัญก็คือว่าเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ควรจะมีการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน
9: ์ทั้งนี้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ประเมินไว้ว่าระยะเวลาของกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยและกัมพูชา อาจใช้เวลาอย่างน้อย12เดือนกว่าจะได้ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาแต่การพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจะต้องยึดมั่นบนหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองฝ่ายและจะต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าความคืบหน้าของกระบวนการจะเดินหน้าต่อได้มากน้อยเพียงใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปตั้งเป้าอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ19
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในการปรับถ้อยคำและข้อกฎหมายโดยทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งไทยตั้งใจจะสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปสำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART
13: ตอนนี้สิ่งที่ยังดำเนินอยู่ที่เราก็เข้าใกล้สู่การข้อตกลงอย่างดีก็คือในเรื่องของ ART นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ตกลงกันได้ตัวภาษีที่เราจะได้จากสหรัฐอเมริกาก็จะกลับไปอยู่ในเฟรมเดิมค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้19ค่ะ19และว่าไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
12: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าสำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะไปสหรัฐระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อกล่าวถ้อยแถลงและร่วมภารกิจในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้มีภารกิจเดินทางไปเพื่อเจรจาการค้าโดยตรงปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินเพื่อช่วยเหลือเต็มจำนวนตามปกติในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้เข้าร่วมในส่วนของระบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 60-40 ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวงเงินช่วยเหลือต่อรายและระยะเวลาของโครงการยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันความสับสนหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
14: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยายนถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40เข้าบัตรคนจนเป็นหลักนะฮะคนจนรอบใหม่เป็นตัวตั้งนะครับใครด้วยบัตรใครที่ผ่านเกณฑ์จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็ได้อันนี้ก่อนถ้าคนที่ไม่ได้อันนี้ก็ไปใช้60
0: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรณีที่มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนั้นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569ทั้งนี้เนื่องจากนายเอกนิติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมและดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
15: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
0: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบในจุดแรกเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดปกติขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligent Pick เข้าตรวจสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้ง2บริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมกองทัพเรือลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมจีนอย่างรอบด้านเพื่อเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำ S-26T ตั้งเป้าหมายให้ส่งมอบเรือดำน้ำทันกำหนดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26T ของกองทัพเรือเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในข้อตกลงดังกล่าวณศูนย์ประชุมนานาชาติปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26T และเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพื่อให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวโดยภายหลังการลงนามกองทัพเรือจะติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งมอบเรือดำน้ำได้ทันตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและหลักความปลอดภัยอย่างครบถ้วนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
17: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
16: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
17: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
18: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและถูกนำมาใช้เพื่อระดมการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับการบังคับใช้มาตรการทางทหารกับเยเมนพร้อมกันนี้ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตียังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทั่วเยเมนออกชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้เพื่อต่อต้านเรื่องโกหกและการใส่ร้ายของซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังนครมักกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนลำดังกล่าวไว้ได้ก่อนที่จะรุกล้ำเขตห้ามบินท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้โดยยืนยันว่าเกาหลีใต้จะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแทรกแซงสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ยึดมั่นหลักการของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรงและจะยังคงยึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปทั้งนี้เกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สนับสนุนการทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเกาหลีใต้จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางการเกาหลีใต้พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของประชาชนชาวเกาหลีใต
1: ้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวนายอดัมคาสติโยนักธุรกิจและอดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดข้อพิพาททางธุรกิจพร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมายุติความรุนแรงพร้อมทั้งเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนด้านทางการเมียนมายืนยันว่าได้ปล่อยตัวและส่งนายคาสเนโยออกนอกประเทศแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับเมียนมาโดยสหรัฐหลีกเลี่ยงการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนเมียนมารวมทั้งดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเหล่าผู้นำกองทัพเมียนมาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาปี2564
0: นายอีเลียสซิริติสผู้ประสานงานด้านไฟป่าของกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำกรีซเปิดเผยว่าการประเมินความเสียหายจากไฟป่าไม่ควรพิจารณาเพียงขนาดพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ลักษณะใดและพื้นที่นั้นเคยเกิดไฟไหม้ซ้ำหรือไม่เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้พืชพันธุ์ไม่มีเวลาฟื้นตัวตามธรรมชาติและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมากขึ้นพร้อมเตือนว่าแม้จำนวนไฟป่าอาจลดลงแต่ความรุนแรงและความเสียหายจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศไฟป่าของยุโรปรายงานว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมากรีซมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญประมาณ 209,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลกรีซระบุว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30.1 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคีร์กีซสถานขาดลอย 3-0 เซต 25-13 25-7 และ25-7เก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยในวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ส่วนเทคบอลในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคู่จากอิรักในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่2ทีมชาติไทยแพ้ไชนีสไทเป0-1หลังนัดแรกแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-8ทำให้ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดแต่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยนัดสุดท้ายทัพชบาแก้วจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง Epcot HD ช่อง30ด้านบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61คะแนนโดยนัดต่อไปจะพบกับจีนในวันพรุ่งนี้เวลา8:00 นส่วนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกม2026ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ล่าสุดได้รับโอกาสลงทีมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรร่วมกับแบล็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ดีกรีแชมป์โลกโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการได้ลงทีมกับนิวซีแลนด์ช่วยให้นักกีฬาไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมสำหรับเป้าหมายทีมรักบี้หญิงไทยคือการติด1ใน3ของเอเชียและลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยโดยการแข่งขันรักบี้ในเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-3 ตุลาคมนี้หลังจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่กลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเรนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มนอริชซิตี้5-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนต่อไปสำหรับผลการจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบเชลซีเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลและบอร์นมัธพบแอสตันวิลล่าศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดาดถึงถิ่น2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นคริสตัลพาเลซชนะเลสพอตนัน5-0ยูเวนตุสชนะไนเมเกน4-0การแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยในถ้วยนี้บุกไปเสมอไลออนซิตี้เซเลอร์ยอดทีมจากสิงคโปร์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับนัดต่อไป BG จะเปิดบ้านพบอดิเลดยูไนเต็ดทีมจากออสเตรเลียในวันที่15ตุลาคมนี้การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทเดี่ยวชายรุ่นประชาชนนาวินปิ่นทสูตรทำไป 9.260 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.460 คะแนนนอกจากนี้ทีมเทควันโดไทยยังได้อีก1เหรียญเงิน จากภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนทะสางเกิดแดงจับคู่กับจิรนัทเบนไซปาโดยในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.170 คะแนนแพ้ให้กับคู่นักกีฬามองโกเลียที่ทำได้ 9.250 คะแนนส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในประเภทอื่นๆฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุมากกว่า17ปีวัชรพลลิ้มจิตกรในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 8.540 คะแนนจบอันดับที่6จากนักกีฬาทั้งหมด33คนขณะที่ฟรีสไตล์คู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมนันทองบ้านบ่อและพีรศักดิ์แสนสนิทจบที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปีจิระวนิจเจริญจากนนทบุรีเอาชนะพานุพงษ์รัตนคตมือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือกจากลพบุรี2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไฮเบรก11-9ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยณ National Tennis Center B-Line Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลการจับสลากประกบคู่แข่งขันเดี่ยวสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกเดี่ยวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดี่ยวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสตาคอฟมือ198ของโลกเดี่ยวมือ2จะพบกับกาซิดิดสำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยโดยคู่แรกวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.กอล์ฟสิงห์ SAT Thailand LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลปีนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยนา LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณสนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในรอบ32คนซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลเอาชนะจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะไปได้5-2เฟรมการันตีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันกับหยิกสำโรงดารุธรัตมุกดาอีกนัดก็ตามปุณิภัทรสอนการรายงาน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน
2: จะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังworldwide.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเขียนสรุปข้อความสรุปเอกสารแปลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงช่วยสร้างภาพและการวางแผนการทำงานจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหาก AI สามารถทำงานได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ยังจะมีคุณค่าในอนาคตรายงานจาก Future of Jobs Report 2025ของ World Economic Forum พบว่าแม้ทักษะด้าน AI และ Big Data จะเป็นกลุ่มทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดแต่ทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ตามมาด้วยความยืดหยุ่นการปรับตัวภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์นั่นหมายความว่าในโลกยุค AI ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องการคนที่คิดเป็นและรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะ AI อาจช่วยค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่การตั้งคำถามที่ถูกต้องการพิจารณาว่าคำตอบนั้นเหมาะสมหรือไม่และการตัดสินใจว่าจะนำไปใช้อย่างไรยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์ และอีกทักษะหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรหยุดพัฒนาคือการคิดวิเคราะห์เพราะในวันที่ข้อมูลมีอย่างมหาศาลความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงตรวจสอบแหล่งที่มามองเห็นเหตุผลและข้อจำกัดของข้อมูลจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้หมดความสำคัญเพียงเพราะ AI สามารถสร้างข้อความสามารถสร้างภาพหรือบทเพลงได้เพราะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเข้าใจปัญหามองเห็นความต้องการของผู้คนและนำประสบการณ์ที่แตกต่างมาผสมผสานจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะการทำงานจริงไม่ได้มีเพียงโจทย์และคำตอบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกความแตกต่างทางความคิดการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะเสริมที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโลกดิจิทัลความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกและบริบทของตนเองโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นการแพทย์การศึกษา

0: คนที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือพร้อมรักษาทักษะที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ยังมีคุณค่า AI อาจคิดได้เร็วขึ้นสร้างข้อมูลได้มากขึ้นและทำงานบางอย่างได้แม่นยำขึ้นแต่การตั้งคำถามอย่างมีความหมายการเข้าใจผู้อื่นการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าและความรับผิดชอบรวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอคือสิ่งที่เรายังสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตและในวันที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันสิ่งที่มนุษย์ควรทำจึงไม่ใช่การพยายามเก่งกว่า AI ทุกเรื่องแต่คือการทำให้ตัวเองคิดเป็นใช้เป็นเรียนรู้เป็นและยังคงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันจบบทความประจำวันเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและทิติมาอินกลัมอ่าน

สวัสดีค่ะเบิกบานใจกันยามบ่ายๆนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็พบกันที่นี่ FM 93.5 MHz ในช่วงของ Healthy Togetherสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้เราก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันผสมผสานไปกับเพลงเพราะๆนะคะจันทร์อังคารพุธก็จะได้พบหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Happy Healthy ออกอากาศหลักที่คลื่น FM 93.5 นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปออกที่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเท่ากับว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟัง2ความถี่นะคะเลือกเลยว่าจะฟังความถี่ไหนวันนี้อยู่กับน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเทคนิครายการค่ะก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะทักทายอ๋อเดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อนเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ Love Theme อัลบั้ม Rhapsody in White ปี1974นะคะของ The Love UnlimitedOrchestra เป็นเพลงบรรเลงที่โด่งดังมากขึ้นถึงอันดับหนึ่งเลยเพลงนี้เมื่อวานคุณผู้ฟังถามไว้นะคะพอดีไม่ได้เล่นก็เลยนำมาเริ่มในบ่ายวันนี้แล้วอย่างหนึ่งเมื่อวานหลายเพลงคุณผู้ฟังรีเควสต์มามันก็ล้นนะคะล้นข้อจำกัดของเวลาแค่1ชั่วโมงเลยมาฟังกันวันนี้ไม่ทราบว่าคุณที่รีเควสต์ไว้ได้ฟังหรือเปล่านะก็อยากให้ได้ฟังนะคะอยากให้คนที่รีเควสต์เนี่ยได้ฟังเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ได้ฟังในทันทีทันใดก็จะต้องรีบหาไมค์ได้ฟังอีกเพลงหนึ่ง Loves Got a Hold on Me ของ Dollarวงอังกฤษค่ะอัลบั้มเปิดตัวของวงในปี1979ที่ชื่อ Shooting Star ก็คิดว่าคงเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังถูกอกถูกใจอยากฟังเพลงอะไรก็ request มาได้ค่ะถ้าเข้าในช่วงจังหวะของเพลงที่ไปด้วยกันได้ก็จะจับมาเข้าให้นะคะแต่ถ้าเผื่อยังเข้าไม่ได้เนี่ยคือเลยช่วงเวลาไปแล้วสมมติว่ากำลังเล่นเพลงเร็วๆอยู่แล้วคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงช้ามาเนี่ยมันก็จะดูว่าไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเนาะก็ดูตามความเหมาะสมความละเมียดละไมการผสมผสานที่อาจจะทำให้คุณๆได้ฟังกันอย่างมีความสุขก็ขอบคุณที่สื่อสารทักทายกันค่ะในทุกช่องทางเลย SMS 468-9935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight วันนี้มีทั้งดวงอาทิตย์มีทั้งก้อนเมฆมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยแต่ระหว่างทางที่เมื่อสักครู่ DJ ขับรถมาก็จะเจอทั้งเมฆสีเทาแต่เมื่อเช้าเนี่ยจะมีแดดนำมานะคะพอเวลาล่วงเลยมาก็ค่อยๆหายไปแดดค่อยๆหายไปเหลือแต่ก้อนเมฆสีเทาที่ในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีฝนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะไปไหนต้องเช็คเส้นทางนะคะเช็คเส้นทางกันค่ะเวลาจะไปไหนมาไหนยังไงก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะและนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งงานของชายไลส์วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ It's Time for Love เมื่อวานคุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้

ใครจะสูงกว่ากันหมายถึงเสียงระหว่างBG นะคะกับ Chai Lights เมื่อสักครู่นี้ Chai Lights มากับ It's Time for Love วงจากเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เขาโด่งดังมากในยุค70นะคะก็มาพอๆกับ BG ค่ะ BG ก็จริงๆมาตั้งแต่60แล้วแหละนะคะและเพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักกันของทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็หลายคนก็ชอบนะคะนำมาเข้าคู่กันทั้ง It's Time for Love และ Love So Right คุณผู้ฟังส่งสติกเกอร์มาได้ฟังแล้วกับเพลง It's Time for Love ขอบคุณที่บอกให้ได้ทราบนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆแล้วก็ดอกไม้งามๆที่ส่งมาให้สุขสวัสดี Happy Friday ยิ้มรับสิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาให้ตั้งแต่เช้านะคะส่วนใหญ่ดีเจก็จะได้รับสิ่งดีๆตั้งแต่เช้าเลยคำอวยพรนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะการที่จะมีคนมาอวยพรเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในใจเขาก็คงจะไม่นึกถึงเราใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจว่าเราเนี่ยไปอยู่ในใจเขาถึงคิดถึงเราหิวละสิส่งข้าวราดกับเราไข่ดาวมาให้อ๋อผัดสิ้นคิดเนี่ยแต่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเมนูสิ้นคิดเพราะว่าคือง่ายๆอ่ะไม่รู้จะสั่งอะไรคือคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวผัดกับเราไว้ก่อนนะคะเคยคุยกันแล้วว่ามีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ใบกะเพรากระเทียมนะคะเติมซอสน้ำปลาสักนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ไข่ดาวแล้วแต่ใครจะชอบสุกไม่สุกโปะลงไปบนข้าวโอ้โหเอร็ดอร่อยยิ่งนักนะคะยิ่งเวลาหิวนี่นะขอบคุณมากมากค่ะเอานอกจากข้าวผัดกะเพราแล้วก็ยังมีแถมไส้กรอกนะไส้กรอกนี่ก็จะมีพริกขี้หนูแหนมด้วยขิงนะคะขิงดองเวลาขิงรอไปดองแล้วก็จะสีสันอมชมพูสวยงามกับมีกะหล่ำด้วยนะเนี่ยกะหล่ำปลีคือเราทานเนี่ยแต่เราก็มีลิมิตไงระมัดระวังไม่ใส่อะไรจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ทานไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะทานแต่พอดีอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยบอกนะคะว่ามื้อเดียวอิ่มเดียวโอ้มันทำให้เราเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งมากเลยมื้อเดียวอิ่มเดียวจริงๆเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายขอบคุณมากค่ะที่ส่งมายั่วกันดิฉันก็จะได้เลือกเมนูนะคะดูเมนูไปได้เรื่อยๆขอบคุณที่ทักกันนะคะท่านที่เข้ามาหลังๆเนี่ยมาที่งานเพลงของเจมส์บรันกันบ้างเพลงที่คุณผู้ฟังเคยถามไว้ไม่ใช่เมื่อวานหลายวันแล้ว

เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงหรือว่าจะสื่อถึงใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความคิดถึงแล้วนะคะไม่คิดถึงบ้านก็คิดถึงคน เรื่องของโฮมงานของ Pussycat นะคะเมื่อสักครู่ชื่อเพลงก็คือโฮมขอบคุณมากๆที่ช่วยเลือกเพลงมาคุณผู้ฟังสามารถที่จะสื่อสารช่วยเลือกเพลงช่วยจัดรายการและส่งอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรายการที่เป็นการคุยกันในยามบ่ายๆอย่างนี้ได้ที่ FM 93.5 MHz อันนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนการสื่อสารหนังสือเข้ามาได้ที่ LINE 935 AD หรือจะเป็น SMS 4689935รวมทั้งฝากไว้ได้ก่อนที่หน้าเพจรายการ Afternoon Delightขอบคุณมากๆที่ทักกันเข้ามาค่ะวันนี้ก็สุขสันต์วันศุกร์นะคะสุขสันต์วันศุกร์ถ้าไม่เตรียมตัวเที่ยวก็เป็นเรื่องของอาหารการกินคล้ายกับวันพฤหัสบดีก็ได้รับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูเป็นที่เรียบร้อยที่ชอบมากก็คือผักเยอะขอบคุณมากๆค่ะอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องธรรมดาที่สำคัญเพราะว่าเราต้องกินใช่ไหมคะทุกวันเนี่ยวันหนึ่งว่าไปจะ2มื้อ3มื้อหรือใครจะมากกว่านั้นมีมื้อย่อยยังไงก็ตามแต่ก็อยากให้ทานเป็นมื้อย่อยๆนะคะย่อยมื้อออกไปอาจจะเป็น 3-4 มื้อก็ได้มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งกุ้งอะไรคะเนี่ยยำตะไคร้กุ้งน่าทานมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ดิฉันคิดไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเสร็จจากรายการจะทำจะทานอะไรวันนี้อยากทานกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูที่คิดไว้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นไม่ได้ทานมานานพอสมควรวันนี้อยากทาน

Living on a Jet Plane นะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังก็รีเควสต์ไว้อีกเพลงหนึ่งนอกจากเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรล่ะเปิดเพลงเมื่อสักครู่นี้ For Baby คุณผู้ฟังท่านอื่นก็บอกว่าชอบนะคะชอบเพลงนี้มันดูแล้วมันรู้สึกมันน่ารักดีนะคะน่ารักดีอะ Living on a Jet Plane นี่เขาบอกว่าเป็นเครื่องบินแห่งความรักในบทเพลงนะคะกับเครื่องบินแห่งความรักในชีวิตจริงของจอห์นเดนเวอร์คนแต่งแล้วก็ร้องไว้ด้วยแต่ในเวอร์ชั่นที่ถ้าบอกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นที่รู้จักกันดีก็จะเป็นเวอร์ชั่นของปีเตอร์พอลแมรี่รวมทั้งของจอห์นเดนเวอร์ด้วยนะคะโด่งดังทั้งสองเวอร์ชันเลยนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังดีเจก็ได้ฟังด้วยขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมาค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะโอ้หลายที่ฝนตกแล้วนะมีรายงานเข้ามามีสายรายงานมาบางที่ก็ตกหนักด้วยแต่มันครึ้มตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วล่ะค่ะมีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งเมฆสีเทานะคะเกลื่อนท้องฟ้าเลยไม่ต้องลุ้นแล้วนะไม่ต้องลุ้นแล้วว่าเย็นนี้ฝนจะตกไหมวันนี้วันศุกร์ซะด้วยก็ตกลงมาก่อนแล้วไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคาดเดานะคะตกให้เห็นเห็นจัดจะก็เลยเดี๋ยวคงจะได้ฟังเพลงฝนฝนกันแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้เพลงของเจมส์เทเลอร์ Fire and Rain ดิฉันนำงานของจิมโคชีมาต่อค่ะอลาบามา Rain จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เผอิญที่ฝนตกลงมาแล้วพอดี

Who Stop the Rain นะคะงานของ Creedence Clearwater Revival ใครล่ะจะหยุดฝนได้กับ Alabama Rain ของ Jim Croce แล้วก็งานของ James Taylor Fire and Rain 3เพลงต่อเนื่องกันฝนตกใช่ไหมหลายที่เลยฝนยังตกอยู่ไม่หยุดเลยถ้าตากผ้าก็เก็บผ้าหรือยังเก็บผ้ากันให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนฝนเนี่ยโอกาสที่ราจะขึ้นสูงแล้วถ้าโดนฝนเนี่ยนอกจากราจะขึ้นแล้วก็รู้สึกจะซักออกลำบากนะคะถ้าเขาเป็นคราบราแล้วเนี่ย

ครับทุกคนได้เห็นแล้วนะคะฝนในบ่ายวันนี้บ่ายวันศุกร์ดีเจเจี๊ยบปลาคุณผู้ฟังในตอนนี้เลยนะคะกับ Healthy Educator ที่จะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์และอาทิตย์พบกับ Afternoon Delight ค่ะขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายกันในทุกช่องทางสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงมุทิตาจิตความชื่นชมและขอบคุณต่อหัวหน้าส่วนราชการทั้ง14คนซึ่งกำลังจะครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุราชการด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมทำให้เจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการจนถึงวาระเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการรุ่นหลังสืบไปด้วยหวังว่าภายหลังจากเกษียณอายุราชการคงมีโอกาสได้พบปะหารือและทำงานรับใช้บ้านเมืองร่วมกันในบริบทอื่นต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ค่าฝุ่นอยู่ในระดับคุณภาพดีนางวริยาสาจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดหลังพบจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียจำนวนมากและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของไทยรวมถึงจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าเกณฑ์ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงเหลือ 24.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีหรือระดับสีเขียวเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 และขอให้ประชาชนติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชันแอร์โฟไทยหากค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากคลื่นความร้อนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือ BOK ในวันนี้ที่ระบุว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหลังลดลงร้อยละ 0.4 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าเกษตรปศุสัตว์และประมงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนสะสมในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตเนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ภาคธุรกิจจะเรียกเก็บจากผู้บริโภคในอีกหลายเดือนข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย่อยอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสมัยปาดีอำเภอตากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 26.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 87% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังนนทบุรีปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมประมาณ 30-60 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะ DJ อึ่งและ Top Selection ในช่วงบ่ายนะคะเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกเราก็เป็นชั่วโมงพิเศษเลยมอบให้ทุกท่านอีเซียวนะคะฟังเพลงต่อเนื่องแล้วก็ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เดินทางพร้อมคุณผู้ฟังมาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะอย่างรวดเร็วสุขสันต์วันศุกร์วันนี้ตามวันเลยศุกร์ที่18กันยายนวันนี้ DJ อึ่งมาถึงที่นี่ค่อนข้างเร็วคือมีนัดกับทางวงสว่าง Creations ผู้ผลิตคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert ที่จะมีในวันที่8พฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่8ก็คืออีกสักประมาณเดือนครึ่งก็นัด DJ อึ่งขอสัมภาษณ์เรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับคอนเสิร์ต I Love 70s นะคะก็เรื่องเกี่ยวกับว่าเพลง 70s เป็นแบบไหนนะคะสามวงทั้งแอปบ้าบีจีสคาเพนเตอร์สเป็นยังไงในความรู้สึกของเราชอบเพลงอะไรของสามวงมากที่สุดแหมอันนี้คำถามที่สามนี่ตอบยากจริงเพราะว่าชอบหลายเพลงเลยสรุปว่าก็สัมภาษณ์เรียบร้อยมาถึงเร็วช่วงที่มาถึงเร็วขับรถฝ่าฝนมาด้วยแถวแถวเอกมัยนี่น่าจะเป็นแบบตกเยอะอยู่แถบเดียวตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงอยู่นะคะคือถ้ารถแล่นเร็วช่วงถนนที่เป็นเลนริมนี่น้ำปืดฟู่ขึ้นมาเลยนะประมาณนั้นนะคะแต่พอมาถึงตรงสามเหลี่ยมดินแดงแถวๆนี้ฝนก็ไม่เห็นมีแล้วพอมาถึงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้นวิภาวดีรังสิตไม่มีเลยร่องรอยของฝนคือที่พื้นไม่เห็นเป็นความแฉะหรือว่าน้ำแสดงว่าฝนจากเอกมัยมาไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าฝนจากดอนเมืองจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยน่าจะยังมั้งคะเพราะว่าคุณผู้ฟังแถบดอนเมืองบอกมาว่าฝนตกช่วงสัก 11:30 นพึ่งจะหยุดไปช่วงสักบ่าย 2:00 นนี่เองแล้วก็ไม่มีแดดนะคะมีแต่ความครึ้มแล้วที่อื่นล่ะคะเป็นอย่างไรบอกกันได้ในวันศุกร์วันนี้18กันยายนค่ะพอฝ่าฝนก็เลยพูดเยอะนะคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงของ The Alan Parsons Project นะคะ The Same Old Sun ซึ่งวันนี้พระอาทิตย์ดวงเดิมของเรานั้นหลบไปก่อนค่ะและเพลงที่2เล่นเพลงของเอ็นย่าทีไรคุณผู้ฟังก็มักจะบอกว่าเพลงของนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้ซึ่งเธอก็คือนักร้องจากไอร์แลนด์เนี่ยจะพิเศษไม่เหมือนเพลงอื่นๆเพราะว่าฟังดูแล้วล่องลอยเป็นเหมือนเพลงลอยได้ฟังแล้วตัวเราก็ลอยด้วยเป็นความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวเพลงของเอ็นย่าซึ่งเป็นแนวที่เขาเรียกว่า New Age Music เนี่ยนะคะจากยุค 80s และ 90s เป็นยุคของเธอซึ่งตัวเธอนั้นเป็นนักร้องจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า75ล้านแผ่นเลยและเป็นศิลปินเดียวจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเรารวมทุกแนวจากไอร์แลนด์แล้วยอดขายอัลบั้มของเอ็นย่าก็ยังไม่เป็นอันดับที่1ถ้าให้คุณผู้ฟังบอกว่าวงจากไอร์แลนด์ที่ขายอัลบั้มคือถ้ารวมทุกแนวเลยไม่ได้จำกัดแนววงอะไรจากไอร์แลนด์ขายอัลบั้มของตัวเองได้มากที่สุดก็ต้องบอกว่า U2 จากไอร์แลนด์นี่มาเป็นอันดับที่1จริงๆส่วนเอ็นย่าไม่น้อยหน้าในฐานะศิลปินเดียวจากไอร์แลนด์เธอก็ขายอัลบั้มได้มากเลยมาเป็นอันดับรองที่2รองจาก U2 ก็คือเก่งจริงๆนะคะวันนี้ให้ฟัง Anywhere Is จากเอ็นย่าล่องลอยกันไปตามสายฝนซึ่งก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนี้ตกกันที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เพลงนี้ค่อนข้างยาวให้ฟังกันเลยดีกว่า Endless Rain
จาก X Japan ค่ะ

Endless Rain ฝนที่กระหน่ำจะมีวันหยุดบ้างไหมฝนข้างนอกมีวันหยุดนะคะเวลาที่หยุดแน่นอนแต่ฝนในใจบางทีตกแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลยที่รามอินทราบอกว่าฝนตกแล้วหยุดแล้วแต่ว่าถ่ายรูปท้องฟ้าแถวบ้านมาให้ดูมืดครึ้มเชียวแล้วก็ดอนเมืองแถวชายขอบบอกว่าดอนเมืองวิภาวดีน่าจะฝนตก11โมงครึ่งดอนเมืองชายขอบตกเที่ยงครึ่งสงสัยเป็นฝนที่ไปจากดอนเมืองวิภาวดีว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะหยุดแล้วใช่ไหมคะ Endless Rain X Japan แล้วเลยนึกถึง November Rain กันแซนโรสเซสค่ะ

พลงนี้มีเสียงฝนด้วยนะคะช่วงท้ายเพลงชัดเจนเลย November Rain Guns N' Roses X Japan Endless Rain คุณผู้ฟังแถวเกษตรบอกว่าเกษตรครึ้มตั้งแต่เช้าแต่ว่าจนถึงป่านนี้ยังไม่มีฝนเลยสักนิดเดียวอันนี้ตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆอีกสักสองเพลงฝนดีไหมคะ Raining in My Heart จาก Buddy Holly ค่ะ

งฝน4เพลงวันนี้ฉ่ำใจนะคะจาก X Japan Endless Rain Guns N' Roses ค่ะร็อกกันนิดหน่อยพองาม November Rain Buddy Holly มากับ The Royal Philharmonic Orchestra เครื่องสายแน่นเลยนะคะเพลงนี้ Raining In My Heart และ BJ Thomas Raindrops Keep Falling On My Head นะคะคงจะถูกใจกันคุณฟังท่านหนึ่งชอบวง X Japan มากบอกว่า X Japan มาทีไรประทับใจทุกครั้งที่ได้ฟังเลยนอกจากเสียงร้องดิบๆและได้ใจของโทชิแล้วก็ยังคิดถึงเสียงกีตาร์บาดใจของฮิเดะและเสียงเบสแน่นๆของไทจิสองคนซึ่งจากไปแล้วเรียบร้อยมากๆนะคะคุณผู้ฟังเขียนมาพูดถึง X Japan ดีเจอึ๋งมีอัลบั้มของโยชิกิซึ่งโยชิกิเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ X Japan เป็นมือกลองแล้วก็มือคีย์บอร์ดนะคะยังอยู่นะคะยังไม่จากไปปีนี้ก็อายุ60ปีพอดีเขามีออกอัลบั้มซึ่งนำเอาเพลงที่เราคุ้นเคยจากดิสนีย์ก็มีหลายเพลงมาบรรเลงเปียโนแล้วก็มี Endless Rain ในแบบบรรเลงเปียโนโดยโยชิกิด้วยเอาไว้วันหน้าคงได้ฟังกันบ้างนะคะก็ขอบคุณหลายท่านที่บอกกันมาแถวบ้านเป็นอย่างไรบางที่ครึ้มอย่างเดียวฝนยังไปไม่ถึงบางที่ก็ฝนมาแล้วหยุดไปแล้วแต่ว่าครึ้มเช่นกันวันนี้น่าจะมีฝนนะคะทั้งวันเลยดูกันต่อไปแต่ว่ายังไงเราก็สุขกันตามวันวันนี้นะคะวันศุกร์ที่18กันยายนฟังเพลงบาลาดจากคู่นี้กันบ้างดีกว่าที่คุณผู้ฟังถามถึงมารายแครีและแบรนด์แมกไนท์Whenever you call, ค่ะ

้มีหนึ่งเดียวจริงๆนะคะบาร์บาร่าสไตรแซนเพลง My Valentine ของพอลแมคคาร์ทนี่เราคุ้นเคยกันดีเพลงนี้ทั้งคู่ร้องคู่กัน My Valentine บาร์บาร่าสไตรแซนและพอลแมคคาร์ทนี่นานๆจะมาคู่กันได้นะคะคู่นี้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะเพลงนี้มาจากอัลบั้มปีกลายของบาร์บาร่าสไตรแซนเป็นอัลบั้ม

เชียงใหม่ส่งรูปมาตกหยุดหยุดแต่ฟ้าก็ครึ้มๆนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่ด้วยทิ้งท้ายกันด้วย Could I Have This Dance เอมมี่แกรนด์และป้าแอนเมอร์เร่และเดี๋ยวฟังข่าวกันค่ะ

0: ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้

0: ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังยืนยันผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีและยึดทรัพย์ตามกฎหมายไม่มีละเว้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ภายหลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายชื่อและประกาศมาตรการป้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวโดยหนึ่งในรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังจะเห็นได้จากการพบปะกับหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆก่อนที่จะหารือในประเด็นอื่นสิ่งที่ได้รับคือคำขอบคุณต่อรัฐบาลไทยและประเทศไทยที่ได้ปราบปรามยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้ติดตามและยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดโดยเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจำเป็นต้องหารือกับศาลถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ปลัดกระทรวงการคลังยังไม่ยืนยันรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือและสรุปก่อนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัดยังไม่มีข้อสรุปโดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
6: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเบื้องต้นต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดและมียติเรื่องใดบ้างรวมทั้งคาดว่าต้องใช้เวลาตรวจยติ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเตรียมตัว1สัปดาห์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
6: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกำหนดประเด็นและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายทั้งนี้การทำงานของแต่ละพรรคอาจมีความแตกต่างกันจึงต้องจัดเตรียมข้อมูลและแบ่งประเด็นให้รอบคอบพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางทางนี้ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะใช้การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ภายในสมัยประชุมปี2569ส่วนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมย้ำว่าจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลังการอภิปรายสวิสาประทุมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตา ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครับคุณฟังครับสวัสดีครับวันนี้รายการGood Timeก็มาพบกับคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกผู้ร่วมรายการ1คนนะครับมาคุยถึงเรื่องวันงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนคุยกับหัวหน้านักร้องที่จะในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรารอสายน้องสักนิดหนึ่งนะครับน้องเป็นนิสิตอยู่คณะอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับเดี๋ยวถ้าน้องเข้ามาในสายแล้วเดี๋ยวส่งเสียงมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมระหว่างนี้ตอนนี้ตรงนี้เสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเสียงจอแจจอแจหน่อยเดี๋ยวพอดีผมอยู่ข้างนอกอยู่นะครับผมนะฮะ
1: ครับพี่แก
0: ครับผมก็เดี๋ยวยังไงโอเควันที่ระลึกวันทรงดนตรีคือวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี้ตรงกับ20กันยายน2569นะครับผมก็เดี๋ยววันที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อสมัยตั้งแต่2501จนถึง2516นะฮะเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับแล้วก็หลังจาก2516เนี่ยทรงมีพระราชภารกิจมากมายก็ทรงพูดง่ายคือทรงรองรับการเสด็จพระชำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาของเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยแล้วก็มีปัญหาของเรื่องของความไม่คือพูดง่ายคือพระราชภารกิจเยอะนะฮะส่วนหนึ่งคือพระราชภารกิจเยอะมากแล้วอันที่สองก็คือหลายคนก็คงจำได้ในปี2516เนี่ยประเทศไทยก็มีความวุ่นวายของสถานการณ์การเมืองอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลด้วยกันประกอบกันก็เลยทำให้ต้องทรงหมดพระราชกิจดังกล่าวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นในช่วงที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานั่นน่ะเวลาเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความหรือว่าเป็นผมจะใช้คำอะไรดีครับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทของจุฬาแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสมเด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5แห่งนะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาลัยธรรมศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับมหิดลศิริราชเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มศวประสานมิตรนะครับก็จะมีที่เสด็จพระดำเนินนะครับอยู่เดินต่อไปนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เสด็จพระดำเนินเนี่ยก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนิสิตนักศึกษาคณาจารย์นะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือทรงมีมีช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าทรงพระทานพระราชโอกาสให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษานะครับเข้าเฝ้าแล้วก็สามารถที่จะถ้าพูดง่ายๆคือคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะจำได้ว่าทรงมีพระรมขันนะขณะเดียวกันก็ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในบางเรื่องบางราวแต่ว่าก็จะพยายามทรงให้สตินะกับผู้ที่ศึกษาต่อในฐานะบัณฑิตในฐานะปัญญาชนนะยังไม่ใช่บัณฑิตนะครับก็คือเป็นผู้ที่ทรงคือถ้าพูดถึงคนที่ผมเคยได้สัมภาษณ์ในช่วงโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นโอกาสที่ ต้องบอกวิเศษมากนะครับซึ่งหลังจากปี2516ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทรงมี
1: สัตตานะคร
0: ับ
1: ส
0: ั
1: ตตาน
0: ะพูดง่ายคือไม่ทรงว่างนะครับก็ต้อง
1: เริ่มได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาแล้วก็ที่มหาลัยอื่นๆอีกต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจตอนนี้น้องที่เรานัดไว้เข้ามาอยู่ในสายหรือยังครับ
1: อ๋อได้เชิญ
0: มาคุยนะครับ
2: มาครับผม
0: มาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับน้องครับเมื่อกี้พี่เลยเกริ่นถึงงานวันที่รึกวันทรงดนตรีในอดีตนะครับซึ่งโอเคงั้นเรามาคุยกับน้องดีกว่าในฐานะผู้ที่เป็นหัวหน้านักร้องใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนครับอันดับแรกแนะนำตัวก่อนครับเมื่อกี้พี่เกิดไปนิดว่าอยู่คณะนิเทศศาสตร์
2: ใช่ครับผม
0: โอเคครับน้องชื่อจริงชื่ออะไรครับผมเชิญครับ
2: ผมชื่อชยุทธ์ภูวพุทธโชติครับชื่อเล่นชื่อว่าบอสนะครับผมก็เป็นนิสิตชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์ครับ
0: โอเคครับน้องบอสก็เป็นหัวหน้านักหัวหน้านักร้องใช่ไหมครับของซียูแบนด์ป่ะครับอันนี้ต้องเรียกว่าซียูแบนด์ใช่ไหมครับ
2: ซียูแบนด์ใช่ใช่ครับซียูแบนด์
0: ครับผมโอเคปีนี้โดยภาพรวมของงานบอสช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโดยภาพรวมที่เข้าใจว่าคงฝึกซ้อมกันมาหลายครั้งแล้วนะแล้วปีนี้จะมีวงดนตรีและนักร้องของมหาลัยอื่นมาร่วมด้วยนะเท่าที่พี่ทราบก็จะมีจากธรรมศาสตร์จากเกษตรจากเชียงใหม่มาร่วมด้วยใช่ไหมครับผมช่วยเล่าภาพรวมของงานที่น้องบอสพอจะเรียกอะไรฮะบอกเป็นน้ำจิ้มสำหรับผู้ที่จะไปชมงานในวันที่20กันยายนเนี่ยครับผมเชิญครับ
2: อ๋อครับผมก็สำหรับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569ในปีนี้นะครับก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับร่วมกับพวกเรานะครับก็คือชมรมสโมสรชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่า CU Band นะครับก็ได
0: ้
2: ร่วมกันรังสรรค์โชว์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเป็นการแสดงสุดพิเศษนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะครับที่ได้กล่าวถึงเรื่องของวันทรงดนตรีครับโดยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังมานี้นะครับพวกเราก็เลยจัดเป็นงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีครับเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านครับผมแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับก็คือจะร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยครับแล้วก็ในความพิเศษของแต่ละโชว์ในปีนี้ครับเราก็ได้มีการรังสรรค์บทเพลงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อ๋อปีนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับผม
0: นั่นก็หมายความว่าแน่นอนท่านหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วพระราชทานให้เป็นเพลงประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับผมก็นอกจากมหาจุฬาลงกรณ์แล้วครับยังมีบทเพลงพระราชนิพนธ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงรัก
0: ครับ
2: เพลงเพลิงครูพิงเพลงเทวาพาคู่ฝันเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงเราสู้แผ่นดินของเราแล้วก็ยังมีลาวดวงเดือนด้วยครับ
0: โอเคแล้วก็แน่นอนครับปีนี้อย่างที่บอกมหาธรรมศาสตร์ก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเพราะว่าทั้งสองมหาลัยนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยนะอย่างเช่นของธรรมศาสตร์ก็เป็นเพลงพระราชพลยูงทองของเกษตรศาสตร์ก็เป็นเพลงพระราชพลเกษตรศาสตร์นะครับส่วนมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีเพลงพระราชพลที่พระราชทานให้แต่ว่าก็เสด็จพระดำเนินเมื่อครั้งเสด็จขึ้นเยี่ยมเยียนประสบนิกรในจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเมื่อครั้งประทับที่ภูพิงราชนิเวศเนี่ยก็จะมีพูดง่ายคือจะมีช่วงเวลาถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เป็น good moment ที่ทรงมีโอกาสที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทแล้วก็ทรงดนตรีด้วยปีนี้ก็เป็นปีสำคัญอีกปีนึง
2: ใช่ครับอย่างโชว์พิเศษที่ผมอยากจะนำเสนอครับเมื่อสักครู
0: ่
2: ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของตำหนัก ภูพิงราชนิเวศใช่ไหมครับก็จะมีบทเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28นะครับซึ่งพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ครับผมชื่อบทเพลงว่าฝันนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ Somewhere Somehow ซึ่งในปีนี้ในคอนเสิร์ตงานที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยเราซิลแบนก็ได้หยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาร่วมบรรเลงนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ชื่อเพลงเดิมอะครับเป็นเพลงฝัน Somewhere Somehow ใช่ไหมครับแต่ว่าในเพลงนี้ครับจะมีเนื้อเพลงทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็คือชุดที่เป็นชื่อเพลงว่าฝันกับชุดที่เป็นชื่อเพลงว่าเพลินภูพิงซึ่งจะมีเนื้อเพลงที่ต่างกันครับผม
0: ใช่ครับทำนองเดียวกันเมโลดี้เดียวกันแต่ทำนองเดียวกันแต่เนื้อเพลงต่างกันนะครับ
2: ใช่ครับก็ซึ่งอันนี้เป็นความพิเศษก็คือเมื่อปี2509อ่ะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับได้ทรงแปลพระราชฐานไปประทับอยู่ที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศครับแล้วก
0: ็
2: ทรงประทับในพระราชดิษฐัยในความงามของอุทยานดอกไม้ที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศครับก็เลยกราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ครับให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้แต่งคำร้องเพลินภูพิงครับซึ่งในปีนี้ทรงดนตรีเราก็ได้นำบทเพลงเพลินภูพิงมาขับร้องให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของซีอูแบนด์ด้วยใช่ไหมครับในปีนี้ด้วยซีอูแบนด์ปีนี้อายุครบเท่าไหร่ครับผมจำได้ไหมพี่จำตัวเลขไม่กล้าพูดกลัวผิดครับเชิญครับเชิญ
2: เราเริ่มตั้งแต่1955ครับผม
0: 1955ก็2400ประธานโทษนะครับมีการนิดนึง2955บวก543 2400
2: 71ปีครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมประมาณ2400 98หรือเปล่าใช่ไหม2498นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะก็71ปีของซีอูแบนด์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม2498ครับ
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนอกจากน้องบอสเป็นหัวหน้านักร้องของซีอูแบนด์ยุคปัจจุบันเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีพี่ซีอูแบนด์เก่าๆมาร่วมด้วยหลายคนไหมครับปีนี้
2: ใช่ครับปีนี้ก็มีพี่ๆมาร่วมขับร้องอยู่หลายคนเลยครับทั้งตัวพาร์ทนักร้องเองแล้วก็พาร์ทนักดนตรีนักดนตรีเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆที่มาร่วมเล่นโซโล่ในแต่ละบทเพลงด้วยครับอย่างพี่นักร้องอะครับผมก็จะมีมาร่วมขับร้องในเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงรักเพลงเพลินภูพิงเทวาพาคู่ฝันแล้วก็แผ่นดินของเราครับแล้วก็ยังมีจามจุรีศรีจุฬาด้วยครับผม
0: อือทีนี้อย่างนักร้องซีอูแบนด์ยุคปัจจุบันนะครับนักร้องซีอูแบนด์ยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเขาเรียกอะไรนะฮะมีนักร้องจากคณะต่างๆกี่คณะครับเพราะว่าสมัยพี่เนี่ยโอ้โหมีนักร้องบางคนนะจากซีอูแบนด์บางคนเป็นอยู่คณะแพทย์อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะตกใจมากบอกโอ้หมอเรียนหนังสือหนักขนาดนี้หมอยังมีเวลาร้องเพลงผลปรากฏในรุ่นพี่เนี่ยมีหมอบางคน เป็นนักร้องซีอูแบนด์แล้วร้องดีมากดีเราจนเราตกใจว่าเอ้าเห็นบอกว่าหมอเรียนหนักแล้วทำไมหมอร้องเพลงได้หมอบอกก็นี่ไงเป็นวิธีคลายเครียดของพวกผมอะไรประมาณเนี้ยท
2: ี
0: น
2: ี้ใช่ครับผมอันนี้ไม่เกินจริงเลยครับเพราะว่าสมาชิกทั้งไม่ใช่แค่พาร์ทนักร้องนะครับทุกพาร์ทในซีอูแบนด์เนี่ยคือซีอูแบนด์จะมีทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันนะครับมีน
0: ัก
2: ร้องนักดนตรีแสงเสียง PR ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ MC พิธีกรครับผมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาจากทุกคณะเลยครับแต่ว่าถ้าสเปซิฟิกลงไปในส่วนของนักร้องเนี่ยก็มีทุกคณะเช่นเดียวกันครับผม
0: อย่างน้องบอสเนี่ยร้องเพลงเขาเรียกอะไรปกติแล้วในซีอูแบนด์เนี่ยเขาจะมีสไตล์ใช่ไหมอย่างคนวันนี้ชอบร้องเพลงป๊อปเพลงร็อกอะไรประมาณเนี้ยอย่างน้องบอสเนี่ยเวลาอยู่ในซีอูแบนด์เนี่ยเพลงสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่เขาเรียกอะไรสไตล์ที่ชอบคือสไตล์ไหนครับเพลงสไตล์ไหนครับ
2: อ๋อถ้าของบอสเองอะครับผมคือจริงๆบอสเริ่มต้นการร้องเพลงจากการร้องเพลงลูกทุ่งครับแต่ว่าสไตล์ที่ชอบมากที่สุดนะครับจะเป็นสุนทรภรณ์ลูกกรุงพระราชนิพนธ์ประมาณนี้เลยครับ
0: โอเคครับผมแล้วปีนี้ที่บอสได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์กับร้องเพลงเพื่อนปีนี้นี่บอสร้องเพลงอะไรครับผม
2: อ๋อของบอสจะมีเพลงอาทิตย์อับแสงครับแล้วก็เพลงรวมก็จะมีเพลงเราสู้ครับผม
0: ครับผมทีนี้เรามาดูของอย่างเวลาซ้อมก็อ๋อเดี๋ยวนะส่วนนักร้องเก่าๆนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นพี่ของ CU Band เก่าๆมีใครมาบ้างครับที่บอสจำได
2: ้ครับ
0: พี่หญิงน้องใช่ไหมรู้สึกมีหม่อมราชวงศ์เบญจภาไกรฤกษ์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ในอย่างเพลงอาทิตย์อับแสงของบอสอะครับก็จะร้องคู่กับพี่นิกจิตสุภาวัชรพลครับซึ่งพี่นิกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพี่เก่าซีอูแบนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวีครับผมแล้วก็อย่างบทเพลงรักครับผมก็จะมีพี่เอฟรัฐพงศ์ปิติชาญนะครับซึ่งพี่เอฟเนี่ยก็เคยไปแข่งขันครับในรายการ The Golden Song ด้วยนะครับแล้วก็เพลงเพลินภูพิงเนี่ยครับก็ได้รับเกียรติจากศิลปินเลยครับผมเป็นพี่ฟิล์มบงกตเจริญธรรมครับผมแล้วก็เพลงเทวาพาคู่ฝันจะเป็นพี่เน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยงครับแผ่นดินของเราจะเป็นพี่เก้งเขมวัฒน์เกรืองธรรมครับแล้วก็บทเพลงจามจุรีศรีจุฬาเนี่ยจะเป็นคุณครูอาร์ตครับสุภพงศ์พิมลยันยงครับ
0: ทีนี้เวลาแบ่งในพาร์ทต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เรามีมหาธรรมศาสตร์มาร่วมด้วยมีมหาเกษตรศาสตร์มาร่วมด้วยมีมหาเชียงใหม่มาร่วมด้วยนี่แบ่งพาร์ทกันยังไงครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พูดง่ายคือก็ต้องโชว์ความพิเศษของแต่ละมหาลัยด้วยเราแบ่งกันยังไงครับธรรมศาสตร์จะอยู่ช่วงไหนหรืออะไรยังไงแบบไหนครับ
2: คือตอนนี้ครับผมโชว์ทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น4องค์ครับผมแล้วก็มีอีก1องค์ที่เป็นฟินาเล่ครับผมซึ่งตัว O4U Band นะครับที่เป็นของทั้ง4มหาวิทยาลัยครับจะอยู่ในช่วงขององค์ที่3ครับผมซึ่งองค์ในองค์ที่3เนี่ยก็จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้แทนของแต่ละวงแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมี 4U Band Team ครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับ4มหาวิทยาลัยนี้เพื่อร่วมบรรเลงร่วมกันโดยเฉพาะด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นเพลง 4U Ballroom Dancing Medley ครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆของแต่ละมหาวิทยาลัยมาร่วมบรรเลงร่วมกันครับแล้วก็มีเพลง Love at Sundown ด้วยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นของ O4U เนี่ยครับก็คือจะมาเป็นเพลงบรรเลงร่วมกันครับจะไม่ได้มีขับร้องเข้าไป
0: อ๋อครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดง่ายคือนักดนตรีเก่าของแต่ละมหาลัยมาร่วมกันเล่นดนตรีด้วยกันเพราะวันนั้นพี่รู้สึกเมื่อประมาณสัก2วีค3วีคที่แล้วพี่สัมภาษณ์จำชื่อไม่ได้ที่เป็นอยู่คณะศิลปกรรมนะครับที่เป็นพี่จำชื่อจริงไม่ได้ประทานโทษพอดีก็บอกว่าบางทีตอนกว่าจะเรียกมาเรียกอะไรฮะกว่าจะมาซ้อมกันได้เนี่ยเนื่องจากแต่ละคนก็มีอายุอนามก็ไม่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าที่มีภารกิจมากมายโอ้โหกว่าจะมาเชิญมาซ้อมกันได้รวมกลุ่มได้นี่ถือว่าเป็นมหากรรมเหมือนกันนะครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับพอดี
2: ในช่วงยุคนี้ก็จะดีขึ้นนิดหน่อยตรงที่แบบว่าในการสื่อสารก็จะมีแบบว่าส่งโน้ตเพลงเนื้อเพลงไปทางไลน์ไปทางอะไรได้บ้าง
0: ใช่ใช่
2: ก็เลยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการที่จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปร่วมฝึกซ้อมกันในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะมันเจอกันตอนวันรันทรูอะไรอย่างนี้ครับผม
0: รันทรูนี่น่าจะวันเสาร์นี่มั้ยเพราะว่าที่เราเล่นแล้วใช่มั้ยฮะหรือว่ารันทรูมาแล้วกี่ครั้ง
2: ตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในหอประชุมจุฬาแล้วครับผม
0: เมื่อกี้พี่เหมือนได้ยินเสียงนิดๆ
2: คือเมื่อสักครู่เนี่ยที่เข้าสายช้าก็เนื่องจากเพราะว่าร้องเพลงอยู่ครับต้องขออภ
0: ัยด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับไม่พี่ก็ยังนึกอยู่ใจว่าเอ๊ะแบบโทรมากวนแต่ว่าที่อยากคุยเพราะว่าอันดับแรกก็คือมีพี่คุยกับพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดที่เป็นประชาสัมพันธ์ของจุฬาเนี่ยบอกว่ามีผู้จองบัตรไปเยอะมากเลยนะแล้วก็บัตรเนี่ยเหมือนกับถ้าในระบบเนี่ยมันบอกว่าเต็มนะฮะในระบบบอกว่าเต็มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่ายังไงเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจก็ขอให้ไปหน้างานนะครับเดี๋ยวยังไงอาจจะมีที่ว่างนะครับหรือยังไงเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ากระจายเสียงจากในหอประชุมออกมาบริเวณรอบๆหอประชุมได้นะครับคือเป็นประจำทุกปีอ่ะบางครั้งบางคนก็บอกได้บัตรไปแล้ว ถึงเวลาก็ไม่มาถึงเวลาก็มาไม่ทันอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมก็วันนั้นคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาอยู่ที่คณะนิตินะเป็นนักร้องด้วยนะฮะเป็นอดีตนักร้องซียูแบนแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกเนี่ยผมจองบัตรไปแล้วพี่แต่ไม่มีบัตรเอายังไงดีพี่เลยบอกว่ามาเลยครับรับรองอยู่มาเถอะยังไงอยู่เป็นโอซียูแบนเนี่ยนะฮะยังไงอยู่มีที่ดูอยู่แล้วล่ะครับไม่ต้องกลัวมันสามารถหาให้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้ไปนะฮะแต่ที่สำคัญคือเราไปร่วมกันถวายความอะไรแด่สมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ถวายความระลึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นจะได้ร่วมกันทำบุญในการสมทบทุนมูลที่อนันทมหิดลนะครับผมทีนี้ผมถามน้องบอสหน่อยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นนิสิตปี3ก็อายุอนามก็ไม่มากนะ20ต้นๆตอนสมัยเด็กๆเคยได้ยินตอนท่านมาอยู่จุฬาตอนแรกๆเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวันเสด็จวันทรงดนตรีบ้างไหมครับตอนสมัยมาอยู่ปี1 อะไรประมาณนี้ครับ
2: ถ้าบอกว่าอยู่จุฬาปีแรกๆต้องเคยได้ยินแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่บอสอะครับสมัครออดิชั่นในพาร์ทนักร้องของซียูแบนเนี่ยตั้งแต่เข้ามาปี1เลยครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับซียูแบนมาตั้งแต่ปี1เลยครับแล้วก็จะเห็นงานซึ่งจริงๆต้องพูดได้ว่าเป็นงานประจำทุกปีนะครับก็คือวันที่ระลึกวันทรงดนตรีซึ่งเราก็จะไปบรรเลงเพลงทุกครั้งเลยครับทุกๆปีที่มีเลยครับก็เลยทำให้บอสเนี่ยได้รู้จักที่มาของวันทรงดนตรีอยู่บ้างครับผม
0: ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องพี่แอบเล่าให้ฟังคือสมัยก่อนนะตอนสมัยพี่อยู่เนี่ยก็มันก็นานยาวนานมากนะครับก็งานที่เรื่องวันทรงดนตรีสมัยเราไม่มีมาจัดตอนประมาณยุคหลังๆถ้าพี่จำไม่ผิดจัดมาประมาณสัก20กว่าปีจนถึงปัจจุบันนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์เก่าๆนะฮะซึ่งตอนสมัยนั้นยังเป็นนิสิตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันทรงดนตรีเนี่ยโอ้จะคึกคักมากคนก็จะแบบใจจดใจจ่อที่จะเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ไปจองที่กันในประมาณนี้นะเป็นเรื่องดูคึกครื้นสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญคือได้เฝ้าทูลองทูลพระบาทพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระพันปีในครั้งนั้นแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะจะมีพระบรมสารีริกธาตุคือมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จโดยเสด็จด้วยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงที่เป็นชั่วโมงแห่งประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ถามบอสว่าเวลาพูดถึงเรื่องวันทรงดนตรีเนี่ยนะครับในความรู้สึกของบอสเนี่ยบอสในฐานะโอเคแน่นอนพี่ก็ไม่ทันในวันที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่ว่าเราไปดูภาพเก่าๆรู้สึกโอ้มันเป็นอะไรดีต้องบอกว่ามันเป็นกู๊ดโมเมนต์นะครับเป็นช่วงที่ดีประมาณนี้ทีนี้อย่างบอสเนี่ยเวลารู้จักประวัติศาสตร์ตรงนี้เราก็เห็นประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะผู้ที่เป็นนักร้องซียูแบนด้วยแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นนิสิตของจุฬาด้วยนะครับผม
2: ครับก็จริงๆผมรู้สึกมีภูมิใจมากๆนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบในบทเพลงพระราชนิพนธ์อยู่แล้วครับแต่ว่าพอได้ศึกษาได้รู้เกี่ยวกับประวัติของวันทรงดนตรีหรือวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปีผ่านๆมานะครับก็รู้สึกชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับคือพระองค์สามารถที่จะพระราชนิพนธ์บทเพลงได้นะครับทรงขับร้องบทเพลงได้และที่สำคัญยังสามารถทรงดนตรีได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่ทรงพระปีชาสามารถที่ทรงเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็รอบด้านมากๆจริงๆครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราซียูแบนแล้วก็พวกเราคนดนตรีครับมีความชอบในสิ่งนี้ที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้ให้ทรงประพันธ์ไว้ให้ครับผม
0: เวลาร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยนะครับความรู้สึกตอนที่ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่บอสร้องเพลงเนี่ยนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกถึงความไพเราะหรือว่าพระอัจฉริยภาพหรือว่าในเรื่องของภาษาในเรื่องของคือจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยทรงส่วนใหญ่จะทรงพระราชนิพนธ์ ทำนองมากกว่าที่จะทรงพระราชพลเนื้อร้องนะฮะมีไม่กี่เพลงอ่ะที่จะทรงพระราชพลเนื้อร้องนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะถ้าพระราชพลเนี่ยก็จะเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษนะครับผมอย่างเวลาน้องบอสได้ร้องเพลงพระราชพลเนี่ยนะครับสิ่งที่ประทับใจในแง่ไหนในแง่เมโลดี้ในแง่เนื้อร้องหรือในแง่อะไรยังไงบ้างครับผม
2: คือจริงๆในบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก็มีหลายด้านนะครับที่ผมชื่นชอบอะครับแต่ว่าหลักๆคือในเรื่องของความลึกซึ้งของทฤษฎีดนตรีแล้วก็ท่วงทำนองที่ใช้อะครับเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชปรีชาสามารถสูงมากในเรื่องของดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็บลูส์ด้วยนะครับทำให้ทำนองของแต่ละเพลงเนี่ยมีความสลับซับซ้อนนะครับแต่ว่าสามารถแสดงออกมาได้อย่างไพเราะแล้วก็ติดหูได้ง่ายอะครับผมใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้คือภาษาที่ใช้เนี่ยบอสก็ชื่นชอบมากๆเพราะว่าแต่ละบทเพลงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำไทยที่สละสลวยสวยงามมากๆจริงๆอ่ะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีบทเพลงที่ส่งเสริมในเรื่องของการปลุกใจการให้กำลังใจให้คนในชาติเกิดความรักชาติครับผมเป็นต้นครับประมาณนี้ครับ
0: เวลาบอสพูดถึงเพลงที่แบบคือไม่ได้เรื่องปลุกใจหมายว่าเพลงให้กำลังใจนะเพลงยิ้มสู้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรู้สึกดีนะคือคำว่ารู้สึกดีคือหมายถึงว่ามันเป็นความจริงของชีวิตนะโลกจะสุขสบายมีอยู่หลายทางอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาคำว่ายิ้มสู้เนี่ยมันเวลาเรากำลังมีปัญหาหรือเวลาเรากำลังอยู่ในช่วงที่มันมืดๆเนี่ยแล้วเวลาฟังเพลงนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจนะผมบอกเพราะว่าเพลงยิ้มสู้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่เห็นหลายต่อหลายคนนะเขาเอาบทพระราชพลเนี่ยดนตรีเนี่ยแล้วก็มาเขาเรียกอะไรฮะคือสามารถจะทำเป็นแจ๊สได้ทำเป็นความหลากหลายของดนตรีคือพี่ไม่ได้เรียนดนตรีก็เลยไม่ค่อยจะรู้ภาษาดนตรีมากนักแต่ว่าในฐานะผู้ฟังเนี่ยแล้วก็เห็นหลายคนเอาไปทำให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นแสดงว่าตัวเพลงเนี่ยมันสามารถจะเขาเรียกอะไรฮะเมื่อเล่นด้วยเมโลดี้เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเป็นจังหวะต่างๆเนี่ยนะครับมันมีผลอย่างมากเลยในฐานะคนร้องเพลงเนี่ยสมมติพี่ถามหน่อยอย่างสมมติบอสร้องเพลงที่พระราชพลบางเพลงจะออกมาเป็นบลูบางเพลงจะออกมาเป็นแจ๊สอะไรประมาณนี้มันมีผลยังไงต่อคนร้องมั้งครับอย่างเช่นร้องบลูจะมีอารมณ์ยังไงหรือแจ๊สจะมีอารมณ์ยังไงหรือบางเพลงเป็นสวิงอะไรประมาณนี้ครับมันมีผลต่อการร้องต่อการนำเสนอในการร้องเพลงนั้นๆยังไงบ้างไหมครับ
2: ผมคิดว่าสำหรับในมุมนักร้องนะครับที่ได้ร้องพระราชนิพนธ์ผ่านดนตรีแจ๊สหรือดนตรีบูครับจริงๆก
0: ็
2: มีส่วนช่วยเยอะมากนะครับในการที่จะเพอร์ฟอร์มหรือว่าเปล่งเสียงร้องออกไปครับด้วยความที่คือถ้าเป็นบทเพลงปกติที่เราร้องนะครับเราก็จะสามารถร้องกันได้ทุกคนทั่วไปลองนึกภาพถ้าเป็นคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอมันเป็นเพลงแจ๊สเพลงบลูอย่างเงี้ยครับทำให้ตัวกรุ๊ปของเพลงความลื่นไหลของเพลงแล้วก็ตัวอารมณ์ของผู้ร้องเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นครับผมโดยเฉพาะเพลงแจ๊สเนี่ยพอร้องขับร้องออกไปนะครับจะสามารถทำให้ผู้ร้องเนี่ยสื่อสารอารมณ์ออกไปยังคนดูได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าพอร้องแล้วเนี่ยสื่อสารได้ง่ายมากจริงๆครับ
0: แล้วแอบถามนิดนึงคนร้องเพลงอันนี้พี่เคยถามคนร้องเพลงนะเขาบอกว่าเราร้องเพลงกับพวกคาราโอเกะเนี่ยมันก็แบบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่เวลาร้องเพลงกับอย่างเวลาบอสร้องเนี่ยนะฮะมันวันนั้นจะเป็นบิ๊กแบนเลยใช่ไหมครับจะเป็นบิ๊กแบนเลยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับผมนั่นแหละครับ
0: เขาบอกว่าร้องกับบิ๊กแบนยากมาก
2: ใช่ครับความพิเศษของบิ๊กแบนเนี่ยคือด้วยความที่ดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีที่ใหญ่แล้วก็มีเครื่องเป่านะครับหลายเครื่องมากๆเนี่ยในการร้องเพลงกับดนตรีบิ๊กแบนเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นนักร้องที่พอจะมีเสียงที่สามารถที่จะสู้กับดนตรีที่ดังของแบนด์มากๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้การร้องเพลงร่วมกันกับบิ๊กแบนด์เนี่ยมีความท้าทายครับผม
0: แสดงว่านั่นก็คือต้องฝึกเยอะเลยคือปกติก็ฝึกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลามาอยู่กับบิ๊กแบนด์นี่ก็อย่างน้อยๆอ่ะก็คือพี่เคยคุยกับคนที่เป็นนักร้องจริงๆนะเขาบอกว่าร้องเพลงที่ยากๆเลยนะครับ โอเคถ้าร้องกับเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเนี่ยมันก็ยากแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีหลายชิ้นแล้วยิ่งไปร้องกับออเคสตราเขาบอกอันนั้นยิ่งคือมีคนที่เป็นนักร้องจริงๆเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยไม่มั่นใจจริงๆนะการที่จะไปร้องกับโอเปร่าพูดผิดไปร้องกับออเคสตราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่างนี้จะไม่อาจหารเลยเพราะขึ้นไปเนี่ยอาจจะตกม้าได้อะไรประมาณนี้อันนี้ถามในฐานะคนร้องเพลงมันคือปกติร้องเพลงเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าจะร้องให้ดีนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องดนตรียิ่งมากหรือว่าอย่างออเคสตราอย่างบิ๊กแบนด์อย่างอะไรประมาณนี้ถามในฐานะนักร้องดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงครับโอเคเมื่อกี้บอสบอกว่าร้องกับบิ๊กแบนด์เครื่องดนตรีมันเยอะโอ้ถ้าเป็นออเคสตราอะไรประมาณนี้บอสลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะยากโหดขึ้นไปอีกกี่เท่าอะไรประมาณนี้ครับ
2: ก็คือจริงๆมันมีความท้าทายตรงที่ออเคสตราเนี่ยจะใหญ่กว่าบิ๊กแบนด์มากๆนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกเครื่องสายสตริงต่างๆครับผมแล้วก
0: ็
2: ที่เขาส่วนใหญ่ที่เขาจะบอกว่ายากเนี่ยเพราะว่าจำนวนคนเยอะครับยิ่งคนเยอะเนี่ยการซ้อมก็ในการนัดหมายการซ้อมเนี่ยก็จะยากด้วยแล้วก็ออเคสตราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพลงคลาสสิคอลอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบิ๊กแบนด์เนี่ยจะเป็นแจ๊สบลูป๊อปอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับ
0: โอเคเห็นไหมฉันคุยอีกนิดนึงเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวน้องบอสอาจจะต้องมีไปสอนคืองั้นถามโอเคครับในวันทรงดนตรีเนี่ยนะครับเราจะเริ่มงานกันประมาณบ่ายสองคือ14 นาฬิกาถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับผม14 นาฬิกายาวไปจนถึงประมาณ5 โมงเย็นเลยครับ
0: โอเคครับก็พูดง่ายๆคือเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถึงที่หอประชุมจุฬาเนี่ยไม่เกินบ่าย 2เพราะบ่าย 2เราจะเริ่มงานแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งอะไรก็ควรจะเข้าไปข้างใน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างที่ย้ำนะครับคือวันเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์เนี่ยที่จอดรถก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ไปจอดได้ที่อาคารจอดรถของคณะอักษรศาสตร์นะครับอันนั้นก็ไปจอดตรงนั้นได้แล้วก็มารู้สึกเขาจะคิดค่าจอดไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงนะครับหรือว่าบางคนถ้าไม่อยากวุ่นวายนะครับก็ไปด้วยรถสาธารณะนะครับไปนั่งรถ MRT แล้วก็ขึ้นตรง3ย่านโนจันทบุรีสแควร์นะครับตรงนั้นก็ได้เดินมานิดเดียวนะครับทีนี้สุดท้ายของสุดท้ายครับน้องบอสจะเชิญชวนยังไงจะมีอะไรที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณพลาดงานนี้คุณจะเสียดายหรือว่ามีอะไรที่จะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสปอยสักเล็กน้อยไหมครับเชิญครับน้องบอสครับ
2: ครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทุกท่านจะได้รับฟังในทั่วไปนะครับก็จะไม่ค่อยได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามาร ับฟังในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในปี2019นี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ท่านไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังได้รับฟัง Big Band นะครับ O4U Band นะครับซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆจริงๆนะครับก็ถือโอกาสนี้เนี่ยเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับพร้อมการบรรเลงจากพวกเราCU Band นะครับแล้วก็สมาชิกจาก O4U Band นะครับในวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนี้นะครับพุทธศักราช2519นะครับตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แนะนำให้ walk in มาก่อนได้นะครับผมสำหรับท่านที่สำรองบัตรผ่านเว็บไซต์ไม่ทันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลให้ตามกำลังศรัทธานะครับเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบัณฑิตไทยต่อไปนะครับโดยชื่อบัญชีนะครับคือสมทบทุนอนันทมหิดลวันทรงดนตรีเลขที่บัญชี045-298-1399ครับแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านดนตรีอันไพเราะที่ยังคงกึกก้องอยู่ในหัวใจพวกเราคนไทยตลอดไปด้วยกันในวันที่20 กันยายนนี้นะครับ
0: ครับผมขอบคุณน้องบอสครับเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวคงมีซ้อมต่อใช่ไหมครับก็ขอบคุณนะครับที่มาคุยก็ใช้เวลานานพอสมควรจริงๆมีเรื่องถามมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเดี๋ยวพี่ๆที่เขารอซ้อมหรือว่านักดนตรีเขาจะคอนนะฮะก็เดี๋ยววันไหนไม่ใช่วันไหนวันอาทิตย์นี้เราพบกันนะครับผมวันอาทิตย์นี้เราไปพบกันที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโอเคครับขอบคุณครับบอสครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับขอบพระคุณมากมากครับหวังว่าจะได้พบกันนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับคุณฟังครับนั่นคือน้องบอสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักร้องของวงซียูแบนในยุคปัจจุบันนะครับผมก็ต้องบอกว่าน้องบอสชื่อชยุทธนะฮะชยุทธภูวพุทธโชตนะฮะน้องบอสอยู่ชั้นปี3คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นหัวหน้านักร้องวงดนตรีซียูแบนก็พอดีจริงๆอยากจะชวนคุยทั้งชั่วโมงอ่ะแต่ว่าได้ยินเสียงพวกพี่ๆพวกนักดนตรีเขาซ้อมๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปอินเทอร์รัปต์นานเกินไปแล้วก็จะทำให้ผู้ที่จะต้องอยู่ในคิวมันจะรวนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกงานก็จะมีวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปร่วมงานนะครับก็อย่างที่ผมทราบนะครับคือตัวบัตรเนี่ยเหมือนกับคือจองผ่านออนไลน์เนี่ยรู้สึกเขาบอกมันเต็มมันหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะเอายังไงเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกครั้งอ่ะที่บอกว่าบัตรหมดบัตรเต็มเนี่ยนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะไปถึงหน้างานแล้วเหลือนะครับคำว่าเหลือคือหมายถึงว่าบางคนจองไว้แล้วไม่ไปชมนะฮะแล้วก็ทำให้ที่นั่งเนี่ยมันบอกว่าเต็มในช่วงแรกครับแต่พอเอาเข้าจริงๆคือมันไม่เต็มนะครับเพราะว่าบางคนได้บัตรแล้วไม่มาแล้วก็ไม่สละสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นย้ำมาคุณจะไปได้บัตรได้อะไรแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติกรณีที่คุณจองแล้วถ้าไม่ไปหรือไปไม่ได้จริงๆเนี่ยอยากจะให้ติดต่อไปที่ผู้จัดนะฮะเพื่อคนที่เขาต้องการจะไปชมเนี่ยเขายังจะมีโอกาสเข้าไปชมได้นะครับไม่งั้นมันก็เท่ากับโยนอะไรโยนบัตรทิ้งไปเลยซึ่งเป็นการเสียดายนะครับตอนนี้บางคนอาจจะมีเสียงดังตืดตืดตืดเพราะว่าเข้าใจว่าทางคอนโทรลอาจจะออกไปนอกห้องเสียงก็เลยพอดีน้องบอสวางสายมันก็เลยกลายเป็นเสียงโทรศัพท์มันยังสายค้างอยู่นะครับผมอาจจะรำคาญสักหน่อยนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำไงดีผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าจะให้เปิดเพลงก็คอนโทรลอยู่ในห้องไม่น่าอยู่ถ้างั้นผมขออนุญาตพูดแข่งกับเสียงตืดตืดตืดไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็คงคุยไปจนหมดรายการนะครับก็ย้ำอีกนะครับงานที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยจะมีในวันอาทิตย์นี้นะครับที่หอประชุมจุฬานะครับก็บัตรเนี่ยถ้าคุณดูในออนไลน์เนี่ยอาจจะบอกว่าเต็มนะอาจจะบอกว่าเต็มแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าเอาเขาจริงๆอ่ะไม่เต็มนะครับเพราะว่าบางคนได้บัตรแล้วก็ไม่มาครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจที่จะไปชมก็ได้นะลองไปนะครับแล้วต่อให้มันเต็มจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้ยินเสียงเพราะว่าในหอประชุมเนี่ยเขาจะเปิดเสียงการแสดงเนี่ยออกมาโดยผ่านลำโพงนะครับแล้วคุณก็สามารถจะนั่งบริเวณรอบๆหอประชุมได้ซึ่งอยู่ในร่มนะฮะอยู่ในร่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแอร์นะครับไม่ต้องตากแดดนะครับมีแอร์ให้คุณนั่งนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าที่ประชุมที่ในหอประชุมเนี่ยปกติแล้วก็จะมี2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างครับผมมั่นใจว่าทุกปีนะฮะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยนะครับบอกว่าเต็มแต่ถึงเวลาเนี่ยบางคนไม่มานะครับนะครับเราก็พอไม่มาเสร็จพอเริ่มแสดงเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คนที่ไปรอนะครับเข้าไปก่อนได้นะครับเพราะเขาถือว่าคนที่บอกจะมาแล้วไม่มาเนี่ยก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับก็ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับสนใจไงก็เชิญไปได้นะครับเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าดูจากในที่เราจองนะครับจองออนไลน์เนี่ยก็จะบอกว่าเต็มเต็มเต็มเต็มรู้สึกเต็มมาหลายวันแล้วด้วยนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่าไม่เต็มนะครับผมว่าไม่เต็มโอเคก็เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวอีกกี่นาทีจะหมดเวลาเนี่ยประมาณ 9นาทีนะฮะจะหมดเวลาคุณอาจจะได้ยินเสียงมันกวนนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เดินไปนอกห้องแน่ๆนะครับเพราะไม่งั้นเสียงมันจะงั้นผมชวนคุณคุยต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเพลงได้เพราะผมอยู่ภายนอกสถานที่นะครับเอาเป็นว่าจะเล่าให้คุณฟังอีกนิดนึงถึงงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับคือการเสด็จทรงดนตรีครั้งแรกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อปี2501นะฮะ2501หรือ2501เนี่ยนะครับจนถึงปี2516ครับระหว่างนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับใครที่เคยฟังผมสัมภาษณ์ลุงตันนะฮะอาจารย์สันทัศน์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามูลเหตุที่เสด็จดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาเนี่ยเป็นเพราะว่าในปี2501เนี่ยนะครับทางนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งนะโดยเฉพาะในกลุ่ม CU Band เนี่ยก็เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทเพื่อจะถวายพระพรเนื่องในจริงๆต้องหมัดปี2500ด้วยซ้ำไปนะปี2500นะครับเข้าเฝ้าเพื่อจะถวายพระพรแด่สมเด็จพระราชกุมารีพระองค์ใหม่ในยุคนั้นก็คือทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับซึ่งมีพระประสูติการในเดือนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับปี2500นะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยทางนิสิตเก่าหมายถึงในสิทธิปัจจุบันในขณะนั้นนะครับเมื่อปี2500เนี่ยก็ไปเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะทรงดนตรีที่สวนน้ำพรแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งก็จะพระทานพระบรมราชโองการให้นิสิตของจุฬาเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในวงดนตรีสากลของสโมสรนิสิตจุฬาเนี่ยเล่นดนตรีด้วยนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ท่านก็จะทรงเล่นดนตรีกับวงอสของพระองค์ท่านนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ท่านก็หลังจากที่นิสิตกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรแด่พระราชกุมารีพระองค์ใหม่แล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงก็คือมีพระเมตตาพระราชทานพระบรมราชโองการบอกว่าถ้ายังไม่ได้กลับก็อยู่ต่อก่อนอะไรประมาณนี้ไม่เอาเครื่องดนตรีมาเล่นกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงมีพระราชปฏิสันถารบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปเล่นดนตรีที่จุฬานะครับอันนั้นก็เป็นปฐมบทแห่งการที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับถ้าใครที่ดูผมเคยสัมภาษณ์ลุงตันหรือว่าอาจารย์สันทัศน์ก็จะได้ยินตรงนี้นะครับหรือสามารถจะหาอ่านได้ในปูมประวัติศาสตร์การเสด็จทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมก็จะได้จะทราบตรงนี้ดีนะครับแล้วก็นับจากปี2501เป็นต้นมานะครับจบจนปี2516ก็เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาเป็นประจำยกเว้นในบางปีที่เสด็จพระดำเนินพระราชกรณียกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะทรงงดไปนะครับแต่ว่าจริงๆในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้เสด็จในวันที่20กันยายนนะครับก็เสด็จในวันอื่นนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็เมื่อเท่าที่ผมเคยอ่านประวัติที่ระลึกวันทรงดนตรีเนี่ยนะฮะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มากำหนดวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับเป็นวันที่เรื่องวันทรงดนตรีแต่ต้องย้ำนะว่าจริงๆในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เสด็จ ส่วนดนตรีในวันที่20ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะแต่ว่ามีบางปีก็เสด็จในช่วงเวลาที่ทรงมีเรียกง่ายๆก็ทรงมีเวลาว่างนะก็จะเสด็จสาเหตุที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่าได้ฟังคำเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคเก่าๆที่เป็นนิสิตเก่าจุฬาเขาบอกว่าเรื่องดนตรีแต่เป็นแค่กุศโลบายอย่างหนึ่งนะฮะที่จะทรงใกล้ชิดกับนิสิตนักศึกษาปัญญาชนจะได้ทรงพูดง่ายคือพระทานพระบรมราชโองการเพื่อพูดคุยกันแล้วก็มีเรื่องราวใดๆแล้วก็จะได้หารือกันนะครับโดยไม่ต้องเคร่งเครียดมากในขณะเดียวกันก็จะได้พูดง่ายคือรับฟังว่านิสิตนักศึกษาปัญญาชนในยุคนั้นเนี่ยมีมุมมองอย่างไรมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เสด็จทรงดนตรีเนี่ยก็จะมีพระราชปฏิสันถารนะฮะพูดง่ายๆคือบางครั้งก็ทรงหยอกล้อนะครับกับผู้เข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเองนะครับอย่างที่ใครที่ไปฟังพระสุรเสียงเมื่อสมัยที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาบ้างที่ศิริราชบ้างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทรงมีพระรมขันขณะเดียวกันก็ทรงแฝงถึงเรื่องของการดูแลบ้านเมืองในฐานะที่ตอนนี้ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยก็ออกไปทำงานรับใช้บ้านเมืองเนี่ยก็จะได้กันจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองอะไรประมาณนี้คือผมเคยคุยกับผู้ใหญ่บางคนที่เขาบอกว่าจริงๆเมื่อเสด็จพระดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางการนะครับพระทานพระบรมราชโองการเนี่ยเป็นทางการแต่ว่าเวลาเสด็จทรงดนตรีเนี่ยก็จะพระทานพูดง่ายคือช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบเคร่งเครียดมากนักนะเพราะมีความเป็นกันเองแฝงความสนุกสนานนะครับในเรื่องนั้น

0: เนินพระราชทานปริญญาบัตรเพราะในวันดังกล่าวเนี่ยมันเป็นวันทางการเพราะฉะนั้นพระบรมราชโองการที่พระราชทานให้เนี่ยก็จะเป็นทางการแต่ว่าเวลาเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีเนี่ยก็จะไม่ต้องเป็นทางการมากนักนะก็จะมีทรงพูดง่ายคือให้นิสิตนักศึกษาได้ร้องเพลงถวายด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทรงคล้ายๆกับเตือนสตินิสิตนักศึกษาในบางเรื่องบางราวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชวิเทศโสบายนะครับที่จะได้ใกล้ชิดกับบรรดาชนซึ่งพระองค์ก็ทรงรู้นะครับว่าสมัยก่อนบรรดาชนในบ้านเราในสังคมไทยมันก็จะมีไม่มากนักเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีไม่มากครับดังนั้นการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่จะออกไปทำงานรับใช้บ้านเมืองเนี่ยก็จึงเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เห็นมุมมองของนิสิตนักศึกษาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมก็โอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทีนะฮะแล้วก็ย้ำทีนะครับถึงคุณจะไม่สะดวกไปชมงานวันที่เรียกวันทรงดนตรีที่จุฬาในวันที่20เนี่ยแต่คุณสามารถจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนะฮะซึ่งเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทุนประเดิมตั้งแต่ยุคแรกนะครับในปี2501เนี่ยเป็นเงิน 20,000 บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมูลที่คุณอนันทมหิดลเนี่ยก็ได้ช่วยให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนจบจนเป็นบัณฑิตเนี่ยสามารถจะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของเราโดยให้ทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัดไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะครับในแขนงวิชาที่แรกๆจะเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านแพทยศาสตร์แต่หลังๆก็ขยายมันอยู่ในฝั่งสังคมศาสตร์ด้วยนะครับผมก็หลายต่อหลายคนก็ได้รับทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อแล้วก็กลับมารับใช้บ้านเมืองนะครับก็คุณสามารถจะร่วมบริจาคได้นะครับรายละเอียดบัญชีเนี่ยเดี๋ยวยังไงคุณลองเสิร์ชดูได้นะครับพิมพ์คำว่างานวันที่เรียกวันทรงดนตรีนะครับปี2569นะครับเพราะว่าก็จะมีทุกปีนะครับโอเคครับหมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องดนตรีทั้งบรรเพลงขอบคุณทีมงานนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของ

0: จรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวการดำเนินการของบุคคลใดๆถือเป็นในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีคดีหัวสวโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแม้จะเกิดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติวินิจฉัยแล้วแต่กรรมการกกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันให้ยึดถือประกาศและคำสั่งของหัวหน้าพรรคที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสวส่วนบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและหากดำเนินการไปแล้วถือเป็นการกระทำในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพรรคผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ป้องกันจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลมุ่งสร้างสถานพยาบาลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยกล่าวว่าปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยจากสถิติปีพุทธศักราช2567ถึง2569พบเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล91ครั้งส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ40รายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ23รายการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในสถานพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงมืออย่างจริงจังโดยรวมพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุกยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในสถานพยาบาลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามสถานการณ์ค้าชายแดนไทยเมียนมาน
3: ายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยางและฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจตระเวนชายแดนตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณากำหนดมาตรการตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดนพุทธศักราช2524พร้อมพบปะผู้ประกอบการท่าข้ามเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนให้คล่องตัวยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนที่ส่งออกเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดตากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการเพื่อนเดินทางค่ะ FM 92 95 FM 95.5 นะคะวันนี้เหมือนเดิมโอ้ยวันนี้เราเจอกันวันศุกร์แล้วนะเดินทางมาตลอด1สัปดาห์นะคะหวังว่าจะมีความสุขกับการเริ่มต้นวันเสาร์อะคือเป็นการเริ่มต้นวันพักผ่อนได้ไหมมันเสาร์วันอาทิตย์อะนะคะยังไงก็ตามวันนี้ค่ะเรามาย่อยข่าวนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันศุกร์นี้ด้วยนะคือประเด็นวันนี้เนี่ยนะคะช่วงที่สองเดี๋ยวจะมีพูดคุยนะคะกับทางพันตำรวจเอกสกลสิทธิวิทยาท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะคะที่จะมาพาอัปเดตนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนี่แหละคุณผู้ฟังเขามีประเด็นหนองคายโมเดลกับการจัดการเชิงระบบนะคะคือหนองคายเนี่ยก็เป็นพื้นที่จังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วมาดูกันสักนิดหนึ่งนะว่าวิธีการในการบริหารจัดการถนนหนทางกฎหมายจราจรนะคะแล้วก็มีการใช้ AI เข้ามามีโมเดลเชิงระบบยังไงในการบริหารแล้วก็รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเทคโนโลยีนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกซึ่งมันน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังคะมีเรื่องของความน่าประทับใจกับสายการบินไทยนะคะเจ้าของโพสต์คนนี้เนี่ยที่เขาเอามาแชร์ในโลกโซเชียลอะค่ะเขาบอกเขาประทับใจมากจากการเดินทางของสายการบินไทยบ้านเรานะคะหลังได้เห็นวิธีการที่พนักงานต้อนรับในเครื่องบินนะคะช่วยให้การสื่อสารกับผู้โดยสารที่เขามีภาวะบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยนะคะให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นคือเจ้าของโพสต์เขาเล่าเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะกับบริการในลักษณะนี้นะคะชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานนะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเลือกใช้วิธีสื่อสารที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้โดยสารนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาคือประทับใจมากว่าอย่างนั้นเถอะไม่ว่าจะนั่งสายการบินไหนก็ไม่ประทับใจเท่านี้มาก่อนนะคะคือทางพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเขาฉลาดแล้วก็สร้างสรรค์นะคะก็คือวาดรูปให้กับผู้โดยสารท่านนี้นะคะได้ทราบว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างก็วาดเป็นรูปไก่รูปปลารูปผักอะไรแบบนี้ซึ่งมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วการบินไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าการวาดภาพเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะคือถ้าดิฉันเป็นผู้โดยสารนะคือแน่นอนว่าต้องรู้สึกประทับใจมากๆเช่นเดียวกับท่านนี้แน่นอนคือทำให้รู้สึกว่าโอ้มีคนที่คำนึงถึงเราในฐานะที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะหลังเรื่องราวนี้ถูกแพร่ออกไปแชร์ออกไปค่ะก็ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์พร้อมเสียงชื่นชมว่าพนักงานของสายการบินประเทศไทยเนี่ยนะคะใส่ใจนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็เป็นบริการเล็กๆน้อยๆนะคะอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าจากการมองเห็นความต้องการที่แตกต่างของผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการได้อย่างสะดวกแล้วก็เท่าเทียมนะคะคุณผู้ฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินนะแล้วก็มีคนมาพยายามที่จะสื่อสารเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพวกเขาได้ขนาดนี้เนี่ยดิฉันก็เลยเข้าใจนะว่าทำให้เขาได้ประทับใจมากๆจนกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ไปนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะเวลานี้นะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาออกมาเปิดเผยยอดผู้ทำใบขับขี่จริงๆการทำใบขับขี่รถสาธารณะเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐเขาได้มีการจัดระเบียบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะพร้อมกำหนดนะคะว่าให้คนขับรถทุกรายเนี่ยนะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ นี่ก็ล่วงเลยมา18กันยายนแล้วนะคะคือใกล้จะหมดเวลาแล้วว่าอย่างนั้นเถอะจากสถิติเดือนมกราคมถึงสิงหาคมนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้นะก็มีการออกใบขับขี่นะคะเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 2,900 ใบก็ประมาณ 3,000 ใบแต่ว่าหลังการลงนามความร่วมมือนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยโอ้เพิ่มขึ้นเกือบ 9,000 ใบนะคุณคือเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะสะสมไปแล้ว 162,000 ใบส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะค่ะจากเดิมเนี่ยมีผู้ทำใหม่เดือนละ 2,200 กว่าใบเพิ่มขึ้นนะคะเฉลี่ยเดือนละเกือบ 8,000 ใบหรือว่าเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอย่างที่บอกคือณเวลานี้นะคะกรมการขนส่งทางบกก็บอกเลยว่าเปิดพื้นที่อาคาร4เพื่อรองรับทั้งผู้ขับรถจากแอปพลิเคชัน Grabเข้ามาลงทะเบียนมาตรวจสอบคุณสมบัตินะคะหลังจากที่ Grab ปิดระบบชั่วคราวค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็คัดกรองข้อมูลผู้ขับขี่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะโดยมีผู้ขับรถเนี่ยเดินทางเข้ามาดำเนินการเป็นจำนวนมากนะคะหลังวันที่30กันยายนนี้เนี่ยผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะจะต้องถูกระงับการจ่ายงานหรือระงับบัญชีการใช้งานค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเขาก็ได้ร่วมกันตกลงกันแล้วซึ่งดิฉันว่าดีนะหากว่าใครจะสมัครนะคะเข้าไปขับรถสาธารณะกับแอป Grab เนี่ยนะคะคือ1คุณก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้ถูกต้องตามประเภทตามที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะใครที่ยังไม่ทำณเวลานี้ก็ยังมีเวลาให้ไปทำภายใน30กันยายนนี้รีบซะนะคะรีบเลยคุณผู้ฟังคะแล้วมาต่อกันที่อีก1เรื่องคือดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบกับทุกคนกับทุกภาคส่วนบางคนบอกว่าไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่เกษตรกรนะคะไม่ได้มีพื้นที่ในการปลูกไร่ปลูกข้าวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เชื่อไหมว่าปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะแม้ว่าวันนี้ยังอาจจะยังไม่มีความคิดแต่ต่อไปนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะเอาพันธุ์พืชอะไรสักอย่างมาปลูกเนี่ยนะคุณจะมีปัญหาแหละบางครั้งบางคราวเนี่ยนะคะเป็นไปได้มั้ยว่าเอาเมล็ดพันธุ์นะคะจากอย่างเช่นแมงลักอะนะคะเอาเมล็ดพันธุ์จากต้นของมันนี่แหละที่ร่วงหล่นลงมาแล้วมาปลูกต่อคุณจะมาปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกข้าวเองเนี่ยมันน่าจะไม่ได้แล้วนะบางทีถูกฟ้องทีก็ถึงขั้นที่ว่าเสียเงินไปเยอะแล้วถ้าคนจนไม่มีตังค์นี่ถึงเข้าขั้นล้มละลายนะคะคือเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าเคยมีประเด็นหนึ่งในโคลอมเบียครั้งหนึ่งที่โคลอมเบียนะคะเขาเคยเกิดเหตุความขัดแย้งครั้งใหญ่เรื่องสิทธิ์ในเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรหลังโคลอมเบียนะคะเจรจาตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐประเทศที่ได้มีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์นะคะโดยในปี2010ที่ผ่านมานะคะก็มีการออกมติกำหนดระบบควบคุมและรับรองเมล็ดพันธุ์เข้มงวดขึ้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือวิถีของเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปีนะคะแต่ว่าเก็บเมล็ดจากผลผลิตไว้ต่อแลกเปลี่ยนกันในชุมชนหรือใช้พันธุ์ที่สืบทอดกันมาจึงเกิดความกังวลนะคะว่ากฎใหม่เนี่ยนะมันจะกระทบหรือว่าเพิ่มต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยคือถ้ามีการผูกขาดเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะเวลาที่คุณปลูกข้าวล็อตนี้ไปแล้วคุณจะเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกต่อในฤดูกาลหน้าทำไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทหรือจากเจ้าสัวคนใดคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณเก็บไปปลูกต่อถ้าเขาฟ้องนี่คุณถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องขายนาไปสู้คดีเลยนะคือบอกแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยความขัดแย้งมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2011ทำไมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะถือว่าเป็นกรณีที่พอดีไปเจอว่าจะมีในส่วนของการปรับ กฎหมายนะคะเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ดิฉันก็เลยถืออนุญาตเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าบ้านเราก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถือว่าเอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันพอความขัดแย้งมันเริ่มขึ้นนะคะในปี2011เมื่อเจ้าหน้าที่ICA ของโคลอมเบียค่ะเขาก็เข้ายึดทำลายข้าวจำนวนมากที่เมืองแห่งหนึ่งที่โคลอมเบียเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในสารคดีเลยนะคะก็กลายเป็นภาพที่สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วประเทศยังไงก็ตามค่ะฝ่ายรัฐบาลโคลอมเบียชี้แจงนะคะว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายห้ามเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองของตัวเองทั้งหมดแต่เป็นการควบคุมเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์และเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงขณะที่ฝ่ายเกษตรกรแล้วก็ภาคประชาสังคมก็มองว่ากฎเนี่ยนะมันสร้างภาระแล้วก็จำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรมากไปความไม่พอใจเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะรวมกับปัญหาต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากการค้าเสรีเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในประเด็นของการประท้วงครั้งใหญ่ของเกษตรกรโคลอมเบียเมื่อปี2013จนรัฐบาลนะคะต้องผ่อนคลายการบังคับใช้บางส่วนเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะขณะนี้เนี่ยนะในการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเขามีประเด็นเรื่องการคุ้มครองพันธุ์ตามแนวทาง UPOV 191ซึ่งอยู่ในการเจรจาด้วยนะคะขณะที่ภาคเกษตรและภาคประชาสังคมบางส่วนกังวลนะคะกังวลว่าหากไทยปรับกฎหมายตามแนวทางดังกล่าวเนี่ยมันจะไปกระทบสิทธิ์ในการเก็บแล้วก็การใช้เมล็ดพันธุ์รวมถึงต้นทุนของพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนะคะดังนั้นบทเรียนจากโคลอมเบียเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกว่าสิ่งเดียวกันที่เกิดในโคลอมเบียเนี่ยมันจะมาเกิดในประเทศไทยแต่ทำให้เกิดคำถามสำคัญนะคะว่าเราจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้พัฒนาพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมไปพร้อมกับการรักษาสิทธิ์ของเกษตรกรรายย่อยได้ยังไงเพราะว่าหากสมมุตินะคะกฎหมายนี้ถูกใช้ในประเทศไทยจริงๆคำว่าชาวนาอาจจะกลายเป็นอาชญากรเนี่ยอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนชาวนาเนี่ยก็ไปขโมยพันธุ์เข้ามานะคะโดยที่กฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้ถ้ามันรัดกุมเกินไปมันแน่นเกินไปเนี่ยแน่นอนว่าสิทธิ์ของเกษตรกรที่เคยมีณเวลานี้จะหายไปแน่ๆแล้วในส่วนของชาวไร่ชาวนาบ้านเรานะคะก็อาจจะต้องมีการอัปเดตนะใครที่พ่อแม่นะคะหรือว่ามีญาติๆนะคะคือเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรปลูกไร่ไถนาแบบนี้ดิฉันมองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันใกล้ตัวทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะราคาน้ำมันโลกตอนนี้นะดิ่งต่อเนื่องเลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยน้ำมันยังไม่ลงเนาะแล้วก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะขึ้นเมื่อไหร่จะลงนะคะแต่นั่นแหละปัจจัยถามว่าปัจจัยจากความกังวลด้านอุปทานที่เริ่มผ่อนคลายอะค่ะหลังจากซาอุดิอาระเบียเขาเร่งซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันนะคะที่อีสต์เวสต์ที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าจะสามารถกลับมารองรับการขนส่งได้ประมาณครึ่งหนึ่งภายในไม่กี่วันนี้ด้วยนะโอ้ใช้เวลาซ่อมไวมากประกอบกับยังมีความพยายามใช้เส้นทางอื่นในการนำน้ำมันจากตะวันออกกลางเข้าสู่ตลาดโลกนะคะยังไงก็ตามราคาน้ำมันดิบทั้งเบรนท์แล้วก็ WTI เนี่ยนะคะก็ยังคงยืนเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากว่าสถานการณ์ตะวันออกอ่ะยังไม่แน่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีรวมถึงความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะส่วนประเทศไทยแม้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ราคาปลีกที่อยู่หน้าปั๊มเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงในทันทีคือณเวลานี้อาจจะลดแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลดในทันทีนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยเนี่ยประกอบต้นทุนไปด้วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเนื้อน้ำมันภาษีเงินกองทุนน้ำมันหรือว่าค่าการตลาดนะบางคนบอกค่าการตลาดนี่ที่บวกไปต่อต ต่อลิตรต่อลิตรนะคะก็เยอะอยู่นะคือร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งบ้านเราเวลาเติมน้ำมันเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้น้ำมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยหนึ่งอะค่ะคือมันลบค่านูนค่านี่ค่ะภาษีค่าการตลาดค่ะเข้ากองทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยต้องติดตามต่อว่าการปรับลดของราคาน้ำมันโลกเนี่ยในรอบนี้จะส่งผลนะคะมายังราคาปลีกในประเทศมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อ 2-3 วันอาทิตย์ที่แล้วนะคะบางคนบอกโอ้ยนะคะเห็นราคาน้ำมันแล้วโอ้ยนะถอนหายใจคือดิฉันก็ถอนหายใจนะเวลาเติมน้ำมันทีหนึ่งนะคะ 1,700-1,800 อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เติมน้ำมัน 1,200-1,300 แล้วบ้านก็ไกลใช่ไหมโอ้แล้วดิฉันก็เดือนหนึ่งอ่ะจากเติม2ถังเออเติม2ถังนะคะงบอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4,000 น่ะตอนเนี้ยนะก็โอ้ก็มากกว่า 4,000 น่ะก็จะต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนะคะเพื่อไปเติมน้ำมันอย่างนั้นแหละคุณผู้ฟังคะก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าอะเนาะก็ภาวนานะคะว่ากลไกราคาของทางน้ำมันโลกเนี่ยในเมื่อมันดิ่งต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลถึงราคาน้ำมันบ้านเราบ้างนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันกังวลค่ะใครที่ชอบสั่งสินค้าที่อยู่ตามแอปหรือว่าซื้อสินค้าอะไรใดๆก็แล้วแต่มีสินค้าที่น่ากังวลใจอีกอย่างหนึ่งระวังเครื่องครัวสแตนเลสที่ไม่ได้มาตรฐานปั๊มเกรดไม่ตรงกับวัสดุจริงถ้าเป็นเครื่องครัวหรือที่เป็นสแตนเลสเนี่ยนะคะเขาจะมีเกรด304ซึ่งนิยมใช้กับเครื่องครัวแล้วก็ภาชนะอื่นๆนะคะเพื่อใส่อาหารหน่วยงานสาธารณสุขอยู่ในประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าระวังความเสี่ยงนะความเสี่ยงของเครื่องครัวสแตนเลสที่อยู่ในการเคลื่อนย้ายของโลหะบางชนิดตอนนี้มันออกมาสู่อาหารนะหากผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งของการผสมสแตนเลสการขึ้นรูปเดี๋ยวนะคะเกินเกณฑ์นะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าสแตนเลสเกรดอื่นๆจะเป็นอันตรายทั้งหมดนะคะผู้บริโภคก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุชนิดวัสดุแล้วก็มาตรฐานชัดเจนมีแหล่งผลิตที่ตรวจสอบได้หลีกเลี่ยงสินค้าราคาถูกกว่าปกติส่วนข้อมูลที่แชร์กันนะคะว่าเครื่องครัวในจีนไม่ได้มาตรฐานถึง 70% ขณะนี้ก็ยังไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานที่จีนออกมายืนยันตัวเลขนะคะแต่ในฐานะที่เรานะเป็นผู้บริโภคชาวไทยซึ่งประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการส่งสินค้าของเขานะคะคือส่งออกบ้านเราก็นำเข้ามานะเอามาขายถ้ามันราคาถูกเราคงต้องเอ๊ะแล้วแหละนะคะหรือว่าบางคนก็บอกไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเรามีแบรนด์ในใจอยู่แล้วนะคะอย่างมีแบรนด์ตาหัวม้าลายอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยไม่ได้กังวล นะคะว่าจะต้องโดนสแตนเลสปลอมหรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใครที่ใช้ยี่ห้อไหนของไทยนะคะก็มียี่ห้ นกอะนะคะนกนางนวลใช่ไหมพี่หรือว่านกพิราบนางนวล นะคะนั่นแหละก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันเป็นของคนไทยนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีหลายอย่างนะที่พยายามอยากจะสนับสนุนสินค้าไทยนะคะอย่างเช่นกระดาษทิชชู่นะต้องเป็นผู้ประกอบการคนไทยผลิตในประเทศไทยนะคะก็พยายามเลือกให้ดีค่ะคือเราก็พยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริมสินค้าของคนไทยนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ผลิตสินค้าบริการเยอะแยะมากมายนะคะทั้งผลิตใช้เองผลิตในการส่งออกต่างประเทศนะคะของดีๆในบ้านเราเนี่ยมีแทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันมองว่านะถ้าตั้งใจที่จะซื้อของไทยใช้ของไทยเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแต่อาจจะต้องดูกันอย่างละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังใครมีแพลนนะคะคือมีแผนการเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงปลายปีอ่ะ ณเวลานี้เนี่ยนะคะคืออาจจะได้ฟังข่าวกันมาบ้างนะคะว่าคนไทยไม่ค่อยไปเที่ยวเกาหลีกันละเพราะว่าด้วยมาตรการของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะคือคุณพี่ตม.เกาหลีเนี่ยเขาแบบเขาเข้มงวดมากอะบางคนก็มีเสียงออกมาคือดิฉันไม่เจอคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าคนไปเที่ยวนะคะก็ยังผ่านยากแล้วตั๋วที่ซื้อเนี่ยก็ต้องทิ้งโดนตม.ส่งกลับนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคือไปผีเป็นผีน้อยนะคือผ่านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทำให้กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวนะคะส่งผลให้ปัจจัยต้นทุนการบินสูงขึ้นอีกทั้งราคาน้ำมันด้วยใครมีแผนที่จะไปเกาหลีอย่างที่บอกอะค่ะปลายปีนี้นะคะเที่ยวบิน Air Asia เขาเตรียมหยุดให้บริการนะที่เป็นเที่ยวบินตรงดอนเมืองโซอินชอนตั้งแต่25ตุลาคมปีนี้เลยนะคะหลังเส้นทางนี้เปิดให้บริการเชื่อมกรุงเทพโซมานานกว่า12ปีก็ปิดฉากลงในตุลาคม25ตุลาคมนี้สำหรับสาเหตุก็นั่นแหละค่ะต้นทุนการบินสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันแล้วก็การแข่งขันในเส้นทางไทยเกาหลีก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะขณะที่พฤติกรรมการเดินทางคนไทยเปลี่ยนไปคนไทยณเวลานี้นะคะถ้าไม่ไปเที่ยวเกาหลีเนาะก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศจีนกันเยอะพอสมควรช่วงที่ผ่านมานะคะก็กระแสความกังวลเรื่องการเดินทางเข้าเกาหลีนี่แหละค่ะขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนผู้โดยสารที่มีตั๋วนะคะที่ต้องเดินทางไปโซอินชอนเนี่ยต้องเดินทางไปเกาหลีตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดบินของสายการบินก็มีทางเลือกให้นะคะทั้งการเปลี่ยนเดินเปลี่ยนวันเดินทางได้นะขอเงินคืนเต็มจำนวนเก็บเป็นเครดิตหรือเปลี่ยนไปเดินทางแบบต่อเนื่องนะคะผ่านกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะดังนั้นเนี่ยใครมีตั๋ว Air Asia ไปโซในช่วงปลายปีนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบสถานการณ์จองและอีเมลของสายการบินอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะได้อีเมลกันครบทุกคนแล้วหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าขอมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบนะว่าหากว่าบินหลัง25ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเผื่อจะได้ไปติดต่อประสานงานขอคืนเงินหรือว่าจะบินผ่านไปที่กัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียหรือยังไงก็ค่อยไปดำเนินการเป็นรายเฉพาะบุคคลต่อไปนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้าไปพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายในประเด็นหนองคายโมเดลการจัดการเชิงระบบด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วกลับมาค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทางสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ผู้พิการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสามารถพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการสงเคราะห์ผู้พิการมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทั้งด้านการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลแนวพระราชดำริดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมการส่งเสริมผู้พิการให้พึ่งพาตนเองมิใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตและมีบทบาทในสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการจึงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
5: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
6: อุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
11: Run.
12: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
13: เ สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
14: ์สื่อสารมวลชัวตอนเข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัลในโลกที่ความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าและผลงานทุกชิ้นคือทรัพย์สินที่จับต้องได้รู้ไหมครับว่าเพลงภาพงานเขียนคลิปวิดีโอหรือแม้แต่โลโก้ที่เราเห็นในโลกออนไลน์ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของทั้งนั้นครับสื่อสารมวลชัวตอนนี้จะชวนทุกท่านมารู้จักกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรครอบคลุมขนาดไหนแล้วอะไรที่เราควรระวังในการใช้สื่อโดยไม่ละเมิดงานผู้อื่นวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ขอเริ่มต้นถามง่ายๆเลยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างครับ
15: ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะหลักๆมันก็จะเป็นสิ่งมีค่านะคะที่มันสามารถเอาไปใช้เป็นผลิตของใช้ขายมีราคาได้แต่ตัวมันเองจับต้องไม่ได้แต่กฎหมายเนี่ยเขาก็จะให้ความคุ้มครองตามแต่ละประเภทของของงานไปนะคะก็จะมีหลักๆคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะคุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานเชิงศิลปะทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงงานเขียนงานวาดภาพนะคะหรือว่างานภาพยนตร์อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของลิขสิทธิ์ถัดออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆจะเรียกว่าสิทธิบัตรนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราคอมมอนมากๆที่เรามักจะเจอทั่วๆไปเวลาเราออกไปไหนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สินค้าของบริษัทอะไรค่ะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายการค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันมีอยู่6ฉบับนะคะก็จะมีพรบสิทธิบัตรเนี่ยจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะทั้งเรื่องตัวการประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉบับที่2คือพรบเครื่องหมายการค้านะคะอันนี้ก็จะใช้คุ้มครองสิ่งที่เราเอาไว้ให้คนอื่นเขาจดจำแบรนด์ของเราจะเป็นชื่อของแบรนด์หรือว่าอาจจะเป็นตัวโลโก้ที่ใช้ในการจดจำนะคะนี่คือพรบเครื่องหมายการค้าฉบับที่3นะคะคือพรบลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะคุ้มครองงานสร้างสรรค์9ประเภทนะคะก็จะเป็นงานวรรณกรรมก็คืองานพวกเขียนทั้งต่างๆนะคะงานศิลปกรรมงานวาดภาพงานดนตรีกรรมงานภาพยนตร์นะคะแล้วก็อีกหลายประเภทเหมือนกันนี่ก็จะเป็นงานในเชิงศิลปะนะคะคือคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ฉบับที่4คือพรบคุ้มครองแบบผังคุมของวงจรรวมนะคะอันนี้จะคุ้มครองพวกเลเยอร์วงจรไฟฟ้านะคะฉบับที่5คือพรบความลับทางการค้าคุ้มครองข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยแล้วไปใช้ในการทำธุรกิจส่วนพรบฉบับสุดท้ายค่ะคือพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้ก็จะคุ้มครองพวกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันมีแหล่งผลิตเฉพาะอย่างเช่นไข่เค็มแล้วก็ซื้อจากชายาส้มโอเราก็ต้องซื้อของทับทิมสยามปากพนังข้าวเราก็จะอยากจะทานเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้มครองเรื่องในพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกันค่ะ
14: นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วถ้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะส่งผลกระทบอะไรกับทั้งเจ้าของผลงานแล้วก็ตัวคนที่ละเมิดบ้างครับ
15: ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นอยู่กับว่าละเมิดอะไรนะคะตามแต่ละเรื่องแต่ถ้าโฟกัสลงมาหน่อยในเรื่องของสื่อส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าเพราะว่ามันจะเกิดการเอาภาพหรือว่าเอาเพลงอะไรเงี้ยไปใช้ได้ง่ายนะคะในเรื่องของการทำสื่อก็โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีโทษในเรื่องทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ผลงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมีโทษปรับเนี่ยตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้าด้วยก็จะมีจำคุกเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีจำคุก6เดือนถึง4ปีค่ะแล้วก็ปรับสูงขึ้นคือ 100,000 ถึง 800,000 บาทถึงจำทั้งปรับ
14: สุดท้ายอยากให้คุณทักษอรฝากคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้สื่อในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การทำคอนเทนต์ต่างๆเราจะใช้สื่อยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่เผลอไปละเมิดผลงานของคนอื่นครับ
15: ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะผลิตงานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะก็แนะนำว่าสร้างงานขึ้นด้วยตัวเองอย่าไปเอางานที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแบบเซิร์ชออกมาง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ทำทันทีอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนก็ต้องมีคนมีการขออนุญาตให้ถูกต้องค่ะ
14: ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่คำทางกฎหมายแต่คือผลลัพธ์จากความพยายามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หัวใจของผู้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทคนออกแบบคนแชร์ต่อหรือแม้แต่ผู้เสพสื่อเงียบๆทุกคนล้วนมีบทบาทที่จะช่วยกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกันสิทธิ์ในผลงานและการให้เครดิตเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจการใช้งานที่ถูกต้องคือการให้เกียรติ และการไม่ละเมิดคือการร่วมสร้างวัฒนธรรมสื่อที่ยั่งยืนครับ
16: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
2: พบกันในช่วงที่2นะคะณเวลานี้เราอยู่ด้วยกันกับพันตำรวจเอกสกลสิทธิวิชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะคะกับประเด็นหนองคายโมเดลการจัดการเชิงระบบด้านการบังคับใช้กฎหมายสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ว่ายังไงให้ท่านรองนะคะอธิบายถึงโมเดลการจราจรที่จังหวัดหนองคายก่อนเลยเชิญค่ะ
17: ครับคือการโมเดลของหนองคายเซฟตี้โรดนะครับ 5S โมเดลนะครับก็คือหนองคายเนี่ยได้ใช้โมเดลการจัดการเชิงระบบนะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายนะครับมาใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรครับครับ
2: ก็คือเริ่มต้นที่จะมีโมเดลนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรมาก่อนคะ
17: อ๋อครับจากการที่เราได้วิเคราะห์นะครับจากข้อมูลนะครับ3ฐานเนี่ยได้แก่ตำรวจสาธารณสุขแล้วก็บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับทราบว่าในจังหวัดหนองคายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยถึง86รายนะครับคิดเป็น 16.86 ต่อแสนประชากรนะครับก็ทำให้เราได้นำข้อมูลนะครับจากทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยใช้องค์ประกอบของการใช้คณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายนะครับในการที่จะช่วยกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรครับ
2: ค่ะแต่เห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีนำ AI เข้ามาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะเข้ามาใช้ปฏิบัติการในรูปแบบไหนแล้วก็วิธีการทำงานยังไงคะท่านคะ
17: อ๋อในการใช้กล้อง AI อะไรนะครับแล้วก็กล้องไลเซนเพจนะครับมาใช้เชื่อมโยงกับศูนย์ CCOC นะครับเรามีศูนย์ควบคุมและสั่งการการจราจรนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับแต่เดิมเนี่ยเราใช้กำลังเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะเฝ้าระวังพื้นที่แล้วก็ตรวจตานะครับตรวจจับนะครับการกระทำผิดกฎหมายจราจรนะครับซึ่งเราไม่สามารถป้องกันได้24ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถตรวจตาได้24ชั่วโมงนะครับเราได้จึงนำกล้อง AI แล้วก็ระบบไลเซนเพจเนี่ยนะครับระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติเนี่ยมาเชื่อมกับศูนย์CCOC นะครับศูนย์ควบคุมสั่งการเนี่ยมาเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังนะครับแล้วเราก็นำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุได้นะครับ
2: แบบนี้กล้อง AI ที่ว่าเนี่ยคือจะติดไว้ตามสี่แยกหรือว่ามุมไหนของถนนยังไงบ้างคะท่าน
17: อ๋อกล้อง AI นะครับตอนนี้เราติดในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับโดยได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายแล้วก็เทศบาลเมืองหนองคายนะครับก็อยู่ตามแยกสำคัญนะครับแล้วก็ขยายไปสู่อำเภอพลพิสัยนะครับก็จะตรวจจับนะครับรถที่ไม่สวมหมวกกันน็อกรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับที่กระทำผิดกฎหมายจราจรนะครับก็แล้วก็ได้ใช้ศูนย์ CCOC เนี่ยนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าไปดำเนินการครับ
2: หมายความว่าเจ้ากล้อง AI ตัวนี้เนี่ยนะคะทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วคือจับผ่าน AI ไปแล้วใช่ไหมคะ
17: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อหลังจากมีกล้อง AI เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยได้มีการรับทราบแล้วหรือยังคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้มีมาตรการแบบนี้ค่ะ
17: รับทราบครับเราใช้มาหลายปีแล้วครับ
2: oh.
17: เราใช้มา 2-3 ปีแล้วแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วก็จากข้อมูลทั้งสถิติข้อมูล3ฐานที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
2: okay.
17: ก็ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยของจังหวัดหนองคายเนี่ยลดลงครับ
2: อืมซึ่งก็เห็นผลจริงๆว่าลดลงโดยเป็นรูปธรรมนะคะ
17: ครับผม
2: เห็นว่ามีโครงการอบรม Smart Police Influencerโคร ครงการนี้เป็นยังไงคะ
17: อ๋อนะครับโครงการ Smart Tourist Influencer เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางสสส.นะครับวิทยากรจากทางสสส.เนี่ยนะครับเป็นวิทยากรผู้มีทรงคุณวุฒิและความสามารถเนี่ยนะครับมาอบรมเจ้าที่ตำรวจข้าราชการตำรวจเนี่ยจำนวน50นายนะครับทุกหน่วยของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเนี่ยให้มีความรู้นะครับเรื่องการใช้ AI แล้วก็การผลิตคอนเทนต์สั้นบน TikTok นะครับเพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารนะครับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้กับประชาชนนะครับเพราะต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราต้องใช้สื่อโซเชียลนะครับในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งจากสถิติเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็เราได้ใช้โซเชียลเนี่ยนะครับในการที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับตลอดจน
2: ตรวจต้องหล่อด้วยใช่ไหมคะ
17: อ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กหนุ่มๆ นะครับเพิ่งจบโรงเรียนใน10ตำรวจมานะครับแล้วก
2: ็
17: มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่กี่ปีนะครับแล้วก็สนใจทางการใช้โซเชียลนะครับเราก็แล้วเขาสนใจอยู่แล้วเขาเล่นอยู่แล้วนะครับเราเอามาเพิ่มเติมเสริมทักษะเสริมการใช้ AI เสริมการทำคอนเทนต์นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีในการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับขอบคุณครับ
2: นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเวลานี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งก็มีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วแล้วทางจังหวัดหนองคายเองนะคะก็ให้มาประชาสัมพันธ์โครงการนี้เป็นพิเศษนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือเจ้าตัวมีชื่อเสียงนะแล้วก็มาทำงานในส่วนของหน่วยงานราชการไปด้วยแบบนั้นนะคะ
17: ใช่ครับใช่คร
2: ับค่ะคือณเวลานี้นะคะจากตัวเลขต่างๆ AI ที่บอกว่าลดลงไปไม่ทราบว่าในส่วนของหนองคายเนี่ยท่านรองคะมีเด็กแว้นยังมีเด็กแว้นอยู่ไหมคะหรือว่าหายไปหมดแล้ว
17: อ๋อแต่เดิมเนี่ยเรามีปัญหานะครับในเรื่องการที่จะมีรถแว้นนะครับก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราได้ใช้การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการกวดขันจับกลุ่มอย่างจริงจังนะครับพวกรถแว้นรถท่อดังนะครับเราได้ดำเนินการโดยอย่างที่กล่าวนะครับใช้กล้อง AI แล้วก็มีการประสานจากศูนย์ CCOC นะครับก็เมื่อประชาชนแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆเนี่ยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดำเนินการนะครับตลอดจนการที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับเกี่ยวกับบางทีวัยรุ่นเนี่ยได้ใช้โทรก่อกวนนะครับบางทีโทรแจ้งว่ามีกลุ่มแข่งรถกันแต่จริงไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจริงๆเขาเป็นหนึ่งในพวกเด็กแว้นนะครับแล้วก็ถูกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มมาแล้วก็จับกลุ่มท่อดังมานะครับก็อาจจะโทรกันแกล้งนะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็เช็คข้อมูลนะครับทางโทรศัพท์แล้วก็ติดตามไปถึงบ้านนะครับก็เอามาว่ากล่าวตักเตือนเอาผู้ปกครองมาเอากำนันผู้ใหญ่บ้านมานะครับแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันนะครับไม่ให้กระทำผิดแบบนี้อีกนะครับตลอดจนในจังหวัดหนองคายเนี่ยนะครับเคยมีการเชิญชวนทางโซเชียลนะครับให้รวมกลุ่มกันในการที่จะท่องเที่ยวนะครับตามแหล่งธรรมชาตินะครับตามท้องที่ธรรมชาติเหมือนทริปน้ำไม่อาบของวุฒิเบิร์กนะครับแบบนี้ก็มีนะครับเราก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับในการที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับคอยตักเตือนคอยห่วงใยว่าท่านมาเที่ยวได้นะครับแต่รถท่านต้องถูกนะครับคนท่านต้องมีใบขับขี่อันเนี้ยก็ทำให้ได้รับเสียงตอบรับจากทางพี่น้องประชาชนนะครับทำให้มีการรวมตัวกันมาท่องเที่ยวนะครับแต่ก็เดินทางด้วยความถูกต้องนะครับประชาไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับ
2: ค่ะท่านรองคะคือหนองคายเนี่ยก็เป็นเมืองพื้นที่ที่เรียกว่าสามารถที่จะข้ามไปที่สปป.ลาวได้นะคะแล้วผู้กระทำความผิดแบบเป็นชาวต่างชาติที่เป็นพี่น้องสปป.ลาวฝั่งนู้นแบบนี้มีบ้างไหมคะ
17: เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
17: AI license plate ของหนองคายเราสามารถต รวจจับป้ายทะเบียนของรถประเทศลาวได้นะครับเป็นสามารถตรวจจับได้นะครับ

0: เอามีการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปตรวจสอบกับข้อมูลของทางศุลกากรนะครับเพราะว่าทางเวลารถของประเทศลาวที่ติดหมายทะเบียนลาวเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางศุลกากรที่สะพานมิตรภาพไว้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมาใช้รถถนนในจังหวัดหนองคายแล้วกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเนี่ยกล้อง AI จับได้เนี่ยนะครับก็จะนำข้อมูลนะครับไปตรวจสอบกับทางศุลกากรนะครับเมื่อเขาจะเดินทางกลับหรือเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ดำเนินการครับ
1: ก็คือจ่ายค่าปรับที่ด่านศุลกากรตรงนั้นได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเราเข้าไปดำเนินการครับ
1: อ๋อนะแบบนี้นี่เองเพราะว่าคือด้วยความที่ AI เนี่ยนะคะได้มีการถูกนำมาใช้แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นิดนึงค่ะท่านคะว่าความผิดพลาดของกล้อง AI เนี่ยมีให้พบเห็นบ้างไหมคะ
0: เราใช้ที่ผ่านมานะครับก็เราจะตั้งกล้องเนี่ยในจุดที่มีการจับภาพได้อย่างชัดเจนนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ายังไม่พบข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราตั้งอยู่ในจุดที่รถต้องชะลอความเร็วรถต้องมาหยุดอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยของที่กล้องจับภาพเนี่ยน้อยครับ
1: ค่ะก็แปลว่าหากว่าประชาชนนะคะที่ได้รับอาจจะเป็นจดหมายนะคะเรียกให้ไปเสียค่าปรับนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะภาพในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าเห็นรถผมทะเบียนเลข8เป็นเลข3อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณภาพความชัดเจนคมชัดของกล้องนี้ขนาด 4K เลยไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ ครับ
1: คือจะบอกว่าไม่ชัดก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้องอ่ะชัดจริง
0: ๆครับผมครับใช่ครับเราเอาชัวร์ไว้ก่อนครับเราเอาความถูกต้องแน่นอนไว้ก่อนครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามคุยกับท่านรองมาพอสมควรวันนี้อยากจะให้ท่านรองนะคะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะว่าถึงปัญหาที่พบในพื้นที่หนองคายค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าใครก็ตามที่จะไปทางผ่านหนองคายเชิญค่ะท่านคะ
0: ครับหนองคายนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะมีเทศกาลนะครับมีเทศกาลสำคัญนะครับเช่นที่จะถึงเนี่ยนะครับในวันที่26ธันวาเนี่ย26ตุลาคม69เนี่ยนะครับ2569เนี่ยคือเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกนะครับซึ่งจะมีประชาชนนะครับทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับมาชมบั้งไฟพญานาคโลกเนี่ยนะครับบั้งไฟพญานาคเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เรายังมีเทศกาลการออกพรรษานะครับมีกิจกรรมนะครับที่ทางจังหวัดจัดขึ้นมากมายนะครับในช่วงออกพรรษาเนี่ยนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาเที่ยวท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายนะครับก็รับรองความปลอดภัยนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับแล้วปีนี้ถนนเนี่ยสร้างเสร็จหมดแล้วนะครับในเส้นทางที่จะไปดูบั้งไฟพญานาคโลกเนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกครับขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองท่านรองนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลในพื้นที่นะคะแล้วหากมีโอกาสนะคะครั้งหน้าอาจจะเรียนเชิญมาพูดคุยในรายการเพื่อนเดินทางอีกนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองพันตำรวจเอกสกลสิทธิวิชัยที่สละเวลามาพูดคุยในรายการเพื่อนเดินทางขอบพระคุณจริงๆค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะคะกับโมเดลที่ต้องบอกว่ามีการจัดการเชิงระบบด้านการบังคับใช้กฎหมายค่ะคือช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคือใช้คำว่าช่วงนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับกล้อง AI เนี่ยนะคะเขานำร่องมาใช้กันพอสมควรแล้วแหละนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะมาเหมือนเป็นการขยายผลให้ฟังเลยค่ะว่าผลนะคะจากการดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงนะคือ

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านรองเนี่ยได้แจ้งเอาไว้นะคะว่ากฎหมายเนี่ยบังคับเข้มงวดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถลดผู้บาดเจ็บได้เยอะเลยลดผู้เสียชีวิตลงได้อีกเกือบ 20% เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะคือปัญหาแล้วก็แผนความเสี่ยงต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาต้องดูแลกันเป็นระบบคุณผู้ฟังนะร่วมกันหลายภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่นะคะในส่วนของบริษัทกลางดูแลเรื่องพรบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับมูลนิธิความปลอดภัยท้องถนนนะคะรวมไปจนถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆคืออุ้ยเยอะแยะมากมายนะคะคือเรื่องนี้ให้ใครดูแลหน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่ได้ค่ะคือต้องร่วมด้วยช่วยกันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนเดินทางต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนวันหวานธัญลักษณ์สายธนูนะคะพรุ่งนี้ไม่เจอกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่เจอกันแล้วเจอกันอยู่นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันขอให้มีความสุขนะคะกับการพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ใครที่ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยก็ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีใครที่พร้อมจะเดินทางไกลวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเที่ยวอย่างสนุกสนานสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: วัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบวรรณะสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปัณณรสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
4: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชส

0: มัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉันท์นั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก็ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธารินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้เจ จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์เมื่อวานค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตามวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตามวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: สายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลย์ระยะราชกุมาร

0: จากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิส

0: ชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็น เนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1.ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญา ได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์ นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและ ชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

ระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวาย

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที
2: ่อันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเวลา1เวลา 14:30 น. เวลา1 เวลา 17:00 น.เวลา 1:00 น.และเวลา 19:00 น.อีกเวลา 1:00 น.ครับโดยเวลา 10:00 น.จะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.มีการสวดมาติกาและสดัปปกรณ์ในเวลา 17:00 น.มีการสวดสดัปปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา 19:00 น.นั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

รถยนต์พระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวัง

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้

0: แข็งอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ที่รัฐบาล
1: ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
0: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายณพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
2: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
3: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัททันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาทว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
6: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไหล่และสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมือเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการต้องปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
5: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาค
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายชัชนาธมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือ Digital Plus ให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักๆตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้รวมกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์มผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไรต์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDA จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไรต์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า CP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี 2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4,400,000ครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000 บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมาพ พบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคอให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีแอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AIสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
15: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
14: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาลภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่า ผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: ทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาฮัมมัดซัดดามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนเริ่มที่กองบัญชาการกองทัพไทย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานโดยมีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะ ดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปณลานอเนกประสงค์จากนั้นจึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์การบำเพ็ญกุศลสัตตมวานมิได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อสังคมไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์10รูปจากนั้นถวายทายธรรมภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์และประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตอนประจำปี2569ณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพพร้อมกล่าวประดับกถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกขีดความสามารถของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อวิจัยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวล่วงพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจำเป็นต้องหันมาลงทุนอย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีซินโครตอนจะต้องไม่ถูกจำกัดกรอบเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กลับมาทำงานและพัฒนาประเทศไทยทางนี้ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานและแผนการดำเนินการของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนระดับพลังงาน 3GV เครื่องใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ชวนันมาลีรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพไต้หวันนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทมาใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้พร้อมกับการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบทรงเฟิง3ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นและระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสของสหรัฐโดยการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองผิงตงทางตอนใต้ของไต้หวันเป็นเวลา3วันพร้อมระบุว่าการใช้โดรนร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเป็นความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบสงครามสมัยใหม่ทั้งนี้ไต้หวันเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยไต้หวันให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดรนและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมพร้อมนำบทเรียนจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมาใช้วางแผนป้องกันตนเองนางแองเจลเคอร์ลี่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ให้ตัดเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและเปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนอีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อรัฐและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรก็ตามการเรียกเงินสนับสนุนคืนต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องทางการเงินต่อรัฐบาลกลางทางนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการให้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูโดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือ DEI ซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกาด้านการแข่งขันเทคบอลในประเภทหญิงคู่รอบแรกทีมชาติไทยส่งจุฑาทิพย์กันทัศน์จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ลงชิงชัยผลการแข่งขันปรากฏว่า2นักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง3แมตช์โดยในเกมแรกชนะเมียนมา2ต่อ0เซตเกมที่2ชนะเลบานอน2ต่อ0เซตและเกมที่3เอาชนะกัมพูชา2ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามนัดที่2ที่จะพบกับฮ่องกงหลังจากที่เกมแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้3ประตูต่อ2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกซึ่งในวันนี้กฤตภักษ์แสงสวัสดิ์ได้เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบแรกยุทธนาเจริญผลมืออันดับ10ของไทยและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะนันทชัยอ่อนศรีจากกรุงเทพมหานครมือ63ของไทย2-0เซต6-0และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับนำพลพยุงวงจากสมุทรสาครมือ85ของไทยต่อไปส่วนอีกคู่กริตตินโกยกุลมือ17ของไทยและมือวางอันดับ5ของรายการจากพังงาเอาชนะปรเมศกรมเวทมือ124ของไทยจากสกลนคร2-0เซต6-0และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างปีจิระวณิจเจริญจากนนทบุรีหรือธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ติดตามได้จากรายงาน
7: นายเสรีพันธ์ศรีกงศรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษาร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ณวบูรพากระสาเกระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อค้นหานักกีฬาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกไปสู่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ถึง29ธันวาคมต่อไปผานิชคาดนารายงาน
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสำหรับเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยมี5นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างประเทศมาร่วมแคมป์ได้แก่ไบรท์ฮิลจากสโมสร Northern Virginia Alliance Soccer ในสหรัฐอเมริกามาร์ตินอนันวัตรจากสโมสร Melbourne Victory ในออสเตรเลียภาสวัตวงศาจากสโมสร FC Seoul ทีมในเกาหลีใต้โทมัสจูเนียร์ไทยชมิดจากสโมสร Hoffenheim ทีมในเยอรมนีและมารอนลามินมุลเลอร์จาก FC Winterthur ทีมในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเก็บตัวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นักเตะทั้ง28คนจะเก็บตัวที่สนามยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่จังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่21กันยายนถึง6ตุลาคมนี้สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวกิตติพักแสงสวัสดิ์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสู้ศึกฤดูกาล2026ถึง2027โดยมิดฟิลด์รายนี้จะสวมเสื้อหมายเลข72ลงสนามให้กับทัพกระต่ายแก้วในฤดูกาลนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมช
9: สมาธิมันมีตั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละ
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
11: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
12: กัสปาจุธา Metro Life

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับกับวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับรายงานข่าวสารและเรื่องราวของสถานการณ์โลกเรื่องเด่นประเด็นดังของกระแสโลกครับกับทาง FM 93.5 และ FM 95.5 คลื่นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นหน้าที่ของผมครับวรรณชัยจิตทิวงศ์เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับในแต่ละวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นนี้อัปเดตกันทีละเล็กทีละน้อยกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเป็นอย่างมากครับวันนี้ครับกระแสของเศรษฐกิจกระแสของการค้าการลงทุนกำลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank ประจำปีที่จัดขึ้นทุกปีเรื่อยมาซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพหลักมีบางประเทศที่จัดนอกสหรัฐอเมริกาในทุกๆ3ปีก็จะเวียนกันไปโดยมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่มีโอกาสจัดเป็นครั้งที่2ก็คือได้รับการไว้วางใจให้จัด2ครั้งนั่นเองหนึ่งในนั้นคือไทยครับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเป็นต้นมานะครับในวันนี้เนี่ยไทยก็ได้โอกาสในการที่จะได้จัดการประชุมครั้งใหญ่ครั้งนี้ในการระดมสมองและหารือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายที่เกี่ยวข้องไปด้วยกันนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นนี้หลังจากที่35ปีที่ผ่านมา2534เราเคยเป็นเจ้าภาพมาครั้งหนึ่งก็คือครั้งแรกเลยครั้งนั้นเป็นครั้งที่เศรษฐกิจไทยกำลังบูมมากๆนะครับในยุคนั้นแล้วก็การก่อสร้างเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกหัวระแหงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ถูกก่อสร้างด้วยกันนะครับเพื่องานงานนี้โดยเฉพาะสถานที่ตั้งก็อยู่นะบริเวณใกล้ๆกับถนนรัชดาพระราม4นั่นแหละครับจุดนั้นเองนะครับก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้ไทยนั้นถูกมองว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองในฐานะเสือตัวที่5ในยุคที่เราเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแต่ทีนี้เศรษฐกิจไทยต้องมาสะดุดเนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540-2541 ก็ทำให้ไทยนั้นต้องปรับโฉมหน้าใหม่กันยกใหญ่เลยทีเดียวต้องบอกว่ายกเครื่องเลยก็ว่าได้ในการทบทวนทั้งเรื่องของการบริหารสถาบันการบริหารนโยบายเรื่องของการจะทำมาหากินอะไรตั้งเป้าหมายประเทศกันครั้งใหม่นะครับช่วงนั้นก็มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการเอามาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจในการบริหารจัดการนโยบายของประเทศสุดท้ายก็มาตกผลึกนะครับในส่วนที่ไทยเราเองจะต้องพัฒนาต่อมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไทยเราก็ยังคงมีโมเดลรูปแบบเดิมผสมผสานกับรูปแบบใหม่ที่เราต้องมุ่งเน้นไปที่การเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับประเทศที่จะต้องให้ความสนใจกับแรงงานมีฝีมือนะครับประเทศที่เงินลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถประเทศไปด้วยไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะตักตวงเอาสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ของทุนเหล่านั้นนะครับโดยที่คนไทยไม่ได้อะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นครับในปีนี้ผ่านมา30กว่าปีนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมแหละครับที่หันมาทบทวนอีกครั้งดีไหมสำหรับโมเดลเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ใช้การประชุมครั้งนี้เป็นหมุดหมายใหม่เลยที่เราจะตั้งต้นในการที่จะเป็นประเทศที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆจะเป็นอย่างไรคงจะได้เรียนรู้ได้ถอดบทเรียนกันจากการประชุมครั้งนี้รวมไปถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการค้าการเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของห่วงโซ่ซัพพลายเชนระดับโลกนั่นเองที่เราพูดถึงกันมามากนะครับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่วันนี้โฉมหน้าคำว่านวัตกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงครับในปีนี้แน่นอนครับความท้าทายของเศรษฐกิจบ้านเราจึงแตกต่างจากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วยังเปรียบเทียบกันไม่ได้แหละครับวันนี้จะไม่มาตอกย้ำถึงความท้าทายหรือปัญหาอะไรแต่จะมาบอกว่าเรามีโอกาสอีกเยอะเลยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีจุดแข็งเยอะนะครับมีสถานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรให้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งตรงนี้ได้ต่างหากแหละครับนี่คือความท้าทายปัญหาก็แก้กันไปปัญหาก็ต้องดูแลกันให้ดีขณะเดียวกันโอกาสก็ต้องแสวงหาด้วยนะครับ การสูญเสียโอกาสโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้นะครับในช่วงนี้เนี่ยหรือการที่เราละเลยที่จะให้ความสำคัญกับโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับนั่นต่างหากก็จะกลายเป็นปัญหากลายเป็นความท้าทายที่สำคัญเหมือนกันนะครับและคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่น้อยหากเราจะละเลยส่วนนี้ไปและปีนี้ครับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีเลยที่ไทยเราจะตั้งต้นใหม่ว่าเรามีสถานะเป็นศูนย์กลางระดับไหนอย่างไรและใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนั่นเองหรือจะมารายงานกันครับว่าเมกะเทรนอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะมีโอกาสเติบโตจากครึ่งปีหลังเป็นต้นไปจนถึงปีหน้านะครับแล้วก็รวมถึงยาวนานต่อไปในอนาคตหากเราทำได้ดีในส่วนของการตั้งเป้าว่าเราจะทำมาหากินอะไรเราจะเก่งเรื่องอะไรกันแน่นะครับเรามีความหวังหรือไม่วันนี้จะมาบอกกันว่าจริงๆแล้วเรามีทางออกอีกเยอะเลยนะครับคุณหมอครับมีผลการศึกษาออกมานะครับโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD ปรากฏว่าพบเห็นว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีในยุคห่วงโซ่อุปทานนั้นเปลี่ยนโฉมไปรูปแบบใหม่และโครงสร้างเศรษฐกิจของหลายประเทศนั้นก็เริ่มที่จะปรับไปสู่โหมดของการเป็นประเทศนวัตกรรมนั่นเองนะครับและทำให้อาเซียนนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่จะช่วยเปิดทางไปสู่ความร่วมมือเพื่อรับมือกติกาเศรษฐกิจโลกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรครับข้อเสนอของ ITD บอกว่าไทยเราสามารถมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างมีนัยสำคัญในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเริ่มที่อินโดนีเซียนะครับมีข้อเสนอว่าให้หาทางเชื่อมโยงนะครับในภาคส่วนของเหมืองแร่แล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญในการที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำเพื่อที่จะเอามาปรับเข้ากับฐานการผลิตและก็การประกอบชิ้นส่วนของรถ EV ในไทยนะครับก็คือที่อินโดนีเซียจะเป็นสารตั้งต้นเป็นวัตถุดิบด้านของแร่นิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่ต้นน้ำแล้วก็ส่งมาที่ไทยในการประกอบและสปป.ลาวก็ผลักดันแนวคิด Thailand Plus One ยกระดับเข้าสู่ Land Link Hub เชื่อมโยงการค้าระดับภูมิภาคส่วนบรูไนนะครับมีข้อเสนอว่าให้ร่วมมือด้านพลังงานสะอาดระบบอาหารอัจฉริยะอาหารฮาลาลนะครับการค้าดิจิทัลและก็การเงินเพื่อความยั่งยืนในขณะเดียวกันมาเลเซียมองเห็นโอกาสนะครับจากการที่โครงสร้างประชากรและสังคมสูงวัยกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานหรือไม่แล้วก็ห่วงโซ่การผลิตก็น่าจะมีการประสานกันได้ไม่มากก็น้อยครับเมียนมาเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมขยายความร่วมมือผ่านระเบียงเศรษฐกิจแม่สอดเมียวดีรวมถึงระนองและย่างกุ้งตลอดจนพัฒนาระบบชำระเงินสกุลท้องถิ่นครับฟิลิปปินส์นะครับมีข้อเสนอว่าให้เชื่อมห่วงโซ่ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กับอุตสาหกรรม EV ของไทยแล้วก็พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่รับมือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศส่วนสิงคโปร์ครับมีข้อเสนอว่าให้กระจายแหล่งนำเข้าจากจีนที่สินค้าในล้นตลาดเนี่ยนะครับไปยังพันธมิตรอาเซียนรวมถึงไทยด้วยท่ามกลางผลกระทบจากมาตรการภาษีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเวียดนามเนี่ยเดินหน้าอุตสาหกรรมสีเขียวมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050เตรียมยกระดับความร่วมมือนะครับกับไทยโดยสร้างห่วงโซ่คาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปนะครับนี่คือข้อค้นพบและก็ข้อเสนอแนะของ ITD นะครับที่มองว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการปรับตัวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง AI เนี่ยครับไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเท่านั้นแต่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนเลยการประสานมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกันการบูรณาการเศรษฐกิจบนพื้นฐานกฎกติกาและการเชื่อมโยงดิจิทัลข้ามพรมแดนจะช่วยให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาคนั้นมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกนี่คือมุมมองของ ITD ฟังแล้วดูเหมือนกับมีความหวังมีความรู้สึกว่าเรายังคงเห็นอะไรที่มันพอจะทำมาหากินได้ต่อไปในยุคของเศรษฐกิจที่เรายังเติบโตต่ำเช่นนี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เราพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเนี่ยนะครับมันจะนำโอกาสมาให้มากกว่าการที่เราแข่งขันกันแล้วก็ยืนอยู่เพียงคนเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยเขามองอย่างไร เดี๋ยวเราจะมีการประชุม IMF World Bank หรือว่าธนาคารโลกแล้วเนี่ยนะครับธนาคารโลกเขาประเมินไทยอย่างไรตรงนี้น่าดูเหมือนกัน
1: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ช่วงที่2ของ World in Perspective ครับมาประเมินศักยภาพเศรษฐกิจไทยอุ่นเครื่องก่อนจะมีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ในกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้พูดถึงโอกาสที่ไทยจะได้รับจากการบูรณาการอาเซียนร่วมกันจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสอีกเป็นจำนวนมากเลยทีนี้มาประเมินกันหน่อยว่าในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยอุตสาหกรรมอะไรของไทยที่จะเป็นความหวังแห่งอนาคตได้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเรานั้นมีความท้าทายหลายประการด้วยกันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยต้องก้าวผ่านและเอาชนะไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพรวมถึงลักษณะของการเติบโตที่เป็นเมืองโตเดี่ยวหรือว่า single engine urbanization ที่มีลักษณะที่ว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงแห่งเดียวของเราเนี่ยดึงดูดทั้งโอกาสงบประมาณและคนรุ่นใหม่ไปจนหมดเลยขณะที่เมืองรองที่ไม่ได้มีศักยภาพเทียบเท่าในการสร้างงานมูลค่าสูงประกอบกับเกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมขังด้วยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นซ้ำซากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินั้นต้องถูกบั่นทอนลงไปนี่คือปัญหาเรื้อรังมากๆนะครับทีนี้อะไรจะเป็นที่พึ่งได้คำตอบในมุมมองของธนาคารโลกประจำประเทศไทยก็คือภาคเอกชนหรือ private sector แล้วก็ภาคประชาชน2ภาคนี่นะครับที่จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนตัวจริง primary engineประชาชนและ SME ต้องเลิกพึ่งพาเพียงแค่เงินในการแจกจ่ายเพื่อจะกระตุ้นการบริโภคแบบระยะสั้นเท่านั้นหรือว่านโยบายประชานิยมนะครับแต่ต้องรวมตัวกันกดดันนะครับให้เกิดการปฏิรูประเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ต้องลดคอร์รัปชันให้ได้แล้วก็ต้องยกระดับทักษะหรือว่ารีสกิลของตัวเองทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแคมเปญใดๆจากรัฐบาลนะครับแน่นอนครับรัฐบาลเองก็มีโครงการแล้วก็มาตรการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างสูงแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าการที่จะมารอแต่รัฐบาลฝ่ายเดียวนั้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่เสียโอกาสไปอีกมากมายและทำให้ศักยภาพนั้นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่เท่าที่ควรแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกในส่วนนี้ให้ได้นี่คือมุมมองของธนาคารโลกนะครับเขามองว่าอุตสาหกรรมอะไรที่จะทำได้ดีและควรจะขับเคลื่อนไปเลยไม่ต้องรอรัฐบาลครับโดยเขามองว่าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีอะไรบ้างที่จะเป็นความหวังในการยกระดับขีดความสามารถและรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตข้างหน้าอย่างแรกคือการผลิตขั้นสูง advanced manufacturing ที่ผ่านมานั้นเราผลิตจะบอกว่าขั้นกลางและขั้นต่ำก็ได้ก็คือมูลค่าที่มันเกิดขึ้นจากผลผลิตนั้นมันน้อยนะครับด้วยการที่เราใช้แรงงานสูงไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนมากราคาก็อาจจะไม่สูงมากนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยเรายังใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองด้วยนะครับไม่ได้เป็นทรัพยากรในทางที่จะช่วยประหยัดนะครับและก็เกิดประสิทธิภาพเท่าใดนักดังนั้นครับการผลิตขั้นสูงที่ว่านี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความใหม่ก็คือรักโลกนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมและรวมถึงเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ที่ทั่วโลกต้องการนั่นก็คือเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบความเย็นเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศนั่นเองที่อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังต้องการคือทุนที่จะเข้ามาประเทศใดประเทศหนึ่งเขาจะมองเลยว่าระบบความเย็นของคุณระบบพลังงานของคุณนั้นทำร้ายโลกหรือไม่หากเป็นไปในทางที่โลกเรานั้นจะต้องสูญเสียหรือว่าถูกทำลายลงไปเนี่ยทุนเหล่านี้ก็จะตั้งคำถามแล้วว่าเราควรจะสนับสนุนต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ได้เลยนะครับการผลิตขั้นสูงก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องแค่เทคโนโลยีขั้นสูงแต่เกี่ยวข้องกับที่มาที่ไปของผลผลิตนั่นเองก็คือจะต้องชอบธรรมและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือโลกก็คือโครงสร้างพื้นฐานและระบบพลังงานที่มันรักโลกนั่นเองอย่างที่2คือบริการดิจิทัล services นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้แอปพลิเคชันต่างชาติเท่านั้นแต่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทำธุรกิจ fintech เป็นโปรแกรมเมอร์เป็น cyber security และบริการระบบ cloud แล้วก็ส่งออกสิ่งเหล่านี้ไปให้บริการแก่คนทั่วโลกตรงนี้เราจะต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับและอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคเราต้องปลดล็อกให้ได้ในฐานะรัฐบาลผู้ควบคุมการกำกับดูแลกลไกทางกฎหมายและมาตรการต่างๆที่พอจะทำได้ส่วนภาคเอกชนเองจะต้องส่งเสริมกันให้ได้นะครับในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ได้ที่มองไปในระดับโลกนั่นเองอย่างที่3คือ sustainable แล้วก็ wellness tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยั่งยืนตรงนี้เราจะไม่เน้นแค่ปริมาณอย่างเช่นปริมาณนักท่องเที่ยวหลัก10ล้านคนที่มาแล้วกลับไปเท่านั้นแต่เราจะมาจับกลุ่มลูกค้าระดับบนที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมากนะครับด้วยศักยภาพด้านการใช้จ่ายเนี่ยมารักษาพยาบาลมาทำการฟื้นฟูมาเข้าสปาหรือแม้แต่มาใช้ชีวิตเกษียณในเมืองรองของบ้านเราให้ได้นะครับนี่คือศักยภาพที่โดดเด่นที่สุดอันนึงของไทยที่ยากที่จะมีใครมาเสมอเหมือนครับอย่างที่4ก็โดดเด่นไม่แพ้อย่างที่3ก็คืออะกริฟู้ดเกษตรแปรรูปขั้นสูงนะครับเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ขายแค่ข้าวหรือว่ายางพาราดิบแบบถูกๆเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมาเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนมาทำอาหารแห่งอนาคต plant based โปรตีนจากแมลงเป็นต้นนะครับรวมถึงเกษตรคาร์บอนต่ำที่สอดรับกับกฎหมายคาร์บอนของสหภาพยุโรปหรือว่า CBAM ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้หลายเท่าตัวนะครับนี่จึงเป็นทางเพิ่มมูลค่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันประณีตพิสดารแต่ว่าเราขอแค่ทำตามมาตรฐานที่มันอาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับแต่ว่าพอทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ช่วยโลกได้ด้วย1แล้วก็อีกด้านต่อมาก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าเป็นการเอาพรีเมียมใส่เข้าไปทำให้ราคาของสินค้าและนวัตกรรมต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาในรูปแบบของอาหารแห่งอนาคตนี่นะครับมีราคาที่สูงขึ้นมีพรีเมียมที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะนำพารายได้เข้าประเทศที่มากขึ้นนั่นเองนั่นก็เพราะว่าเราทำมาตรฐานที่ดีขึ้นก็มีความชอบธรรมในการที่จะทำให้ราคาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้นั่นเองนี่คือข้อดีจริงๆที่เราเนี่ยค้าขายแล้วก็เดินตามเส้นทางมาตรฐานสูงของสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับข้อถัดมาก็คือ creative industries อันนี้จะมองข้ามไปไม่ได้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเพราะว่าคนไทยมีฝีมือเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับจึงควรสร้างระบบนิเวศผลักดันให้ขยับเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไประดับโลกได้แล้วนำวัฒนธรรมไทยมาแปรรูปเป็นเกมเป็นแอนิเมชันเป็นสตรีมมิ่งซีรีส์ขายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนที่เกาหลีใต้เคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับและนี่จะเป็นกระจกเงาใบใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นสภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงศักยภาพที่เราพอจะพัฒนาให้โดดเด่นขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนคนไทยไม่อาจจะนั่งรอคอยปาฏิหาริย์ทางการเมืองได้อีกต่อไปแล้วนะครับเราจะต้องขยับไปสู่ประเทศรายได้สูงได้แล้วที่ประชากรมีความสุขและมั่งคั่งแล้วครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นภาพสะท้อนจากธนาคารโลกแล้วก็รวมถึงสถาบันวิจัยอย่าง ITD ที่มองว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะฉกฉวยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่มีคั่งแล้วครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นภาพสะท้อนจากธนาคารโลกแล้วก็รวมถึงสถาบันวิจัยอย่าง ITD ที่มองว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะฉกฉวยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่มีเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นภาพสะท้อนจากธนาคารโลกแล้วก็รวมถึงสถาบันวิจัยอย่าง ITD ที่มองว่าเรายังมีโอกาสในการที่จะ ฉกฉวยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่มี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่ของเด็กสตรีและผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งคือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมไทยในหลากหลายสาขาเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรทั้งยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุขโดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริเป็นต้นพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระองค์ทรงถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้ยังประโยชน์มหาศาลแก่ราษฎรชาวไทยสืบมาจวบจนถึงปัจจุบัน

0: มน.ภาค 4 ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและยิงรถอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
4: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16รายเหตุเกิดเมื่อเวลา 15:10 นบริเวณบ้านบารูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์ขณะเจ้าหน้าที่อส.ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เสียชีวิต2รายได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและณัฐนันท์แก้วสุโพขณะนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมตรวจสอบพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเพื่อขยายโอกาสเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสัปดาห์หน้าน
7: ายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีสหประชาชาติแสดงบทบาทและจุดยืนของไทยพร้อมพบหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติขณะเดียวกันจะพบภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสำหรับการเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและตลาดทุนไทยรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยมีผู้บริหาร

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะทั้งนี้การเดินทางดังกล่าววงเชื่อมโยงไทยกับผู้นำนักลงทุนและภาคธุรกิจต่างประเทศพร้อมนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและดิจิทัลของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ระดับภูมิภาคเพื่อใช้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
2: นายเอกพงษ์หลินเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ได้จัดงานแถลงผลการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช 2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของข้อมูลสถิติในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศการลงทุนที่แถลงผลในระดับภูมิภาคครั้งนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้ใช้ในระดับพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดแถลงผลในภูมิภาคอื่นให้ครบถ้วนเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
2: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
3: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
2: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
8: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็ถือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
7: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
8: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสีย หรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
7: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
10: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
10: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
12: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
12: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
12: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
8: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
9: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
8: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
9: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบาง กรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
8: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวRefresh Music

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งตรงวันที่10กันยายนของทุกปีณสวนปฐุมวนานุรักษ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนทั้งนี้นายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานมุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองร่วมกันดูแลฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำร่วมในการดูแลแหล่งน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมและสร้างความมั่นคงทางน้ำในระยะยาวทั้งนี้กำชับให้บังคับใช้กฎหมายผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำเพื่อให้แม่น้ำคูคลองสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ติดตามอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจังหวัดตราดมีความคืบหน้า129โดยติดปัญหาขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติคาดแล้วเสร็จภายใน2ปีหลังได้รับอนุญาต
5: นายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ129โดยขณะนี้โครงการต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ครบถ้วนอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อใช้เป็นแหล่งดินสำหรับก่อสร้างหากได้รับอนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จทั้งนี้อ่างเก็บน้ำคลองพร้าวสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะเชื่อมต่อระบบนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำพร้อมเตรียมนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: ประธานาธิบดีปาเลสไตน์จะกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติอนุญาตให้ประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ152เสียงคัดค้าน3เสียงและงดออกเสียง4เสียงหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศของประธานาธิบดีอับบาสเป็นปีที่2ติดต่อกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธการออกวี

0: ซาเข้าประเทศให้แก่ประธานาธิบดีอับบาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลสไตน์อีกหลายสิบคนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีนี้โดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมทั้งดำเนินการที่เป็นการบ่อนทำลายโอกาสของการบรรลุสันติภาพปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พื้นน้ำกว้างใหญ่แห่งท้องทะเลไทยแหล่งชีวิตอันเปราะบางที่ต้องการการดูแลครั้งหนึ่งเมื่อเต่าทะเลหัวใจสำคัญของระบบนิเวศเผชิญภาวะใกล้สูญพันธุ์จากการทำลายถิ่นอาศัยอวนประมงและขยะในทะเลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างจริงจังจุดเริ่มต้นแห่งพระราชปณิธานโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่าทะเลได้ถือกำเนิดขึ้นที่เกาะมันในอำเภอแกลงจังหวัดระยองและได้แผ่ขยายไปยังชายฝั่งทั่วประเทศที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือสืบสานภารกิจการฟื้นฟูชีวิตเต่าทะเลควบคู่การปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนขณะที่ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ชุมชนชายฝั่งร่วมเฝ้าระวังแหล่งวางไข่เพาะฟักลูกเต่าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลด้วยความหวงแหนเมื่อเต่าทะเลกลับมาหญ้าทะเลฟื้นแนวปะการังสมดุลสัตว์น้ำหลากหลายชนิดด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลได้ฟื้นชีวิตของท้องทะเลให้กลับคืนขึ้นอีกครั้งและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมดูแลทะเลด้วยหัวใจเพื่อให้ทะเลไทยยังคงงดงามอุดมสมบูรณ์และคืนสมดุลให้ธรรมชาติเป็นมรดกแห่งชีวิตตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: คยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับในหวังเฉิงเวินหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและกำกับดูแลแห่งรัฐประจำกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนไทยเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาโดยนายประเสริฐกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดภาระงานธุรการของครูเพื่อให้มีเวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้นพร้อมสนใจแนวทางของจีนในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยไทยนำเสนอการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding นโยบาย no gift policy และศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตขณะที่จีนแลกเปลี่ยนแนวทางใช้ AI และ Big Data ตรวจสอบงบประมาณเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังหารือการขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาทุนการศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีนการเพิ่มครูอาสาสมัครจีนและห้องเรียนผงจื้อรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาของทั้งสองประเทศศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชวนเที่ยวเกาะลันตาชมวิถีชาวเลยนเสน่ห์มานิสัมผัสวิถีชาติพันธุ์พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้
5: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดเผยว่ากรมสังคมและสวัสดิการเตรียมจัดงานชมวิถีชีวิตชาวเลยนเสน่มานิเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและมานิควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยภายในงานจะมีนิทรรศการและการจำลองวิถีชีวิตการแสดงอัตลักษณ์ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาวเลพร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดสู่การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความหลากหลายทางชาติพันธุ์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนณสวนสาธารณะหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยภายในงานจะมีการแสดงวงอัศรีมาลาและวงซูซูผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และเพจ Facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถอส.สุขิรินทร์ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อติดตามอาการและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จากกรณีเหตุเมื่อเวลาประมาณ 14:52 นขณะกำลังพลอส.อำเภอสุขิรินทร์จำนวน18นายเดินทางกลับจากการฝึกซ้อมแข่งขันเรือในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อมาถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4115ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์ได้เกิดระเบิดขึ้นใกล้รถบรรทุก6ล้อส่งผลให้มีอส.ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์ก่อนส่งต่อบางรายมายังโรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
1: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน

0: ือถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหมอ่ะ
1: ถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อ นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย
0: แบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาคกันเร็ว
1: ช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะ
0: ได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะ
2: บริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัย
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่า

0: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาก็ขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่19กันยายนปี2569นะคะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงทราบดีว่าถ้าเราพบกันในเช้าวันเสาร์และมีดิฉันเตือนใจศิลป์ทวนิกมาพูดคุยร่วมในรายการก็เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านก็จะมาสรุปหรือว่าอธิบายให้ฟังถึงพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันเป็นอย่างดีโดยเสมอมาเราจัดรายการในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาก็ประมาณได้ 4-5 ปีแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านก็สนใจมากขึ้นมีคำถามมาถามในพระสูตรต่างๆที่อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไปอ่านทบทวนหรือว่าอ่านน้ำหน้าไปแล้วไม่เข้าใจก็ถามกันมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นก็สนใจรายการช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเรามากยิ่งขึ้นตามความมุ่งหมายของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านและมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากวันเสาร์ที่แล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจจดจ่อพูดคุยสอบถามหรือว่ามาศึกษาให้ลึกซึ้งในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของฝั่งเถรวาทในพระพุทธศาสนาของโลกปัจจุบันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นค่ายใหญ่ๆเนาะก็คือเถรวาทอย่างประเทศไทยพม่าเป็นต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นมหายานก็อย่างประเทศจีนเวียดนามเป็นต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นวัชรยานมีทิเบตก็อีกแบบหนึ่งเป็นต้นที่จะมีแนวปฏิบัติที่เราจะเห็นได้กว้างๆก็3แบบในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเป็นของฝั่งเถรวาทที่จะมีการอ้างถึงพระบาลีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้มีข้อมูลแบ่งเป็นพระสูตรพระสูตรเป็นคัมภีร์ต่างๆก็เรามีคัมภีร์เหล่านี้คุณสนใจเราก็เอามาศึกษามาทำความเข้าใจมันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติของเราทั้งนี้ทั้งนั้นในการศึกษาเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะให้เน้นไปในการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมายึดถือในคำสอนเหล่านี้เพราะว่าการยึดถือเนี่ยมันจะทำให้กิเลสเราเพิ่มขึ้นความยึดถือเนี่ยคืออุปทานแต่ว่าการศึกษาแล้วให้เกิดปัญญาแล้วมีความมั่นใจความมั่นใจนั้นคือศรัทธาซึ่งไม่เหมือนกับความยึดถือเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ฟังศึกษาทำความเข้าใจอ่านตำราคัมภีร์นั่นนี้โน่นก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบกลางขึ้นนะว่าเรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันอ่านคัมภีร์ไม่ใช่งั้นแต่จิตเราต้องอ่อนนุ่มลงจิตเราต้องมีความนุ่มนวลลงมีความยิ่งนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนในความรู้ที่เราได้เรียนมาศึกษามาอันนี้ยิ่งจะเป็นประ

0: บางพระสูตรหรือบางสตอรี่บางบุคคลเนี่ยเราไม่ได้เคยอ้างอิงถึงใดๆเลยแต่พอมาอ่านก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนะนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้เป็นประโยชน์ได้โดยพออ่านมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่ท่านผู้ฟังก็ไปอ่านตามด้วยเพราะว่าการกำหนดบทพยัญชนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่พระอาจารย์จะอ่านให้ฟังเลยแต่ไม่อธิบายส่วนของกฤตเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายให้ฟังโดยไม่อ่านให้ฟังโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านเองอ่านมาก่อนบ้างอ่านตามหลังบ้างโดยลำดับขั้นของการอธิบายไปเนี่ยก็จะไปตามลำดับไปทีละเล่มไปทีละหน้าไปทีละข้อไปทีละตัวอักษรไปทีละบรรทัดการอธิบายอย่างเงี้ยจะทำให้เราเก็บความรู้ได้หมดครบถ้วนคือหมดก็แบบเท่าที่ได้นะคุณอาจารย์คือหมายความว่ามันคงจะหมด 100% ในปัญญาของเราที่จะเก็บเอาเนี่ยมันก็ได้เท่าที่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: บางทีรอบ2รอบ3อาจจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อย่างน้อยเราก็จะไม่ตกหล่นในพระสูตรใดๆเลยแล้วนี่เป็นข้อดีของการที่เราศึกษาไปตามลำดับ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็มาต่อกันเนาะ
1: ก็จะเป็นหมวดธรรมที่ว่ามีประกอบด้วย10ประการนะเจ้าคะวันนี้จะเป็นพระสูตรก็คือกสิมสูตรว่าด้วยบ่อเกิดแห่งธรรมที่เป็นกสิมที่มีกสิมเป็นอารมณ์หรือที่เรารู้จักกันในภาษาชาวบ้านว่าแบบเพ่งกสิมแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะพระสันตะปา
0: อันนี้จะเป็นข้อที่25ในอังคุตรนิกายทัสสกนิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ทัสสกนิบาตคือ10ข้อ10มี10ประการก็วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่เรียกว่ากสิณมันมาอยู่ตรงนี้พอดีที่มาอยู่ตรงนี้พระอาจารย์คาดการว่าก็จะอยู่ในส่วนของเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับท่านพระมหาจุนทะแล้วก็เป็นเรื่องที่กสิณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธินะก็เลยมาอยู่ตรงวรรคที่สองนี้เอากสิณมีอะไรบ้างแล้วกสิณมีอะไรบ้างก็จะมีกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวกสิณว่างเปล่าแล้วก็วิญญาณกสิณทั้งหมด10อย่างแล้วคำว่ากสิณะกสิณเนี่ยนะภาษาไทยว่ากสิณมาจากบาลีว่ากสิณะหมายถึงกันที่เราเพ่งลืมตาในการลืมตาดูวัตถุที่เป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นคือดินน้ำไฟลมเป็นต้นให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิให้จิตของเราเป็นสมาธิแล้วในที่นี้ท่านก็พูดถึงวิธีการเจริญนะก็เรียกว่าบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ในบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์แล้วก็วิธีการเจริญนั้นก็คือสมมติเราเพ่งไปที่ดินอย่างเงี้ยนะมองพื้นดินเนี่ยคุณมองเสร็จปุ๊บนี่คือปฐพีกสิณดินแล้วก็ทำจิตให้กว้างขวางให้เป็นสมาธิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยไม่มีประมาณทุกทิศทางให้จิตของเราเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวกว้างกว้างออกไปอันนี้คือกสิณซึ่งก็ไม่ได้อธิบายว่ากสิณต้องเจริญยังไงรายละเอียดเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคที่จะมีการอธิบายเรื่องกสิณทำยังไงนะอันนี้เป็นส่วนของอรรถกถาแต่ว่าโดยพุทธพจน์เนี่ยมีแค่นี้เลยเรื่องของกสิณดังนั้นคำนี้เราก็เลยอาจจะต้องมาพูดกันนิดหนึ่งว่าทำไมแบบเราจะเคยได้ยินบ้างนะแต่ไม่ได้บ่อยไม่ได้มากแล้ววิธีการฝึกสมาธิด้วยกสิณเป็นยังไงเช่นกสิณลมกสิณสีเขียวเงี้ยหรือกสิณสีเหลืองอย่างเงี้ยนะสมัยพระอาจารย์บวชใหม่ๆคุณเดชใจเขามีชุดคิดขายด้วยนะเป็นชุดคิดการเจริญกสิณก็จะมีแผ่นเป็นแผ่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว

0: อย่างเงี้ยนะเป
1: อ
0: ็
1: ื
0: น
1: อ
0: แผ
1: ค
0: ่น
1: ่ะ
0: กลมๆแล้วก็มีแท่นตั้งขึ้นมาแล้วคุณจะเจริญกสิณสีเหลืองคุณก็เอาแผ่นสีเหลืองมาเหน็บเอาไว้แล้วเราก็นั่งแล้วก็เพ่งเลยเพ่งจดจ่อไปที่สีเหลืองนั้นลืมตาเลยนะ
1: อืม
0: แต่
1: ค
0: กร
1: ่ะ
0: ะพริบตาไม่กระพริบตาก็ไม่เป็นไรคุณก็เพ่งไปเลยเพ่งจดจ่อไปเลยเนี่ยเพ่งด้วยตาเรานี่แหละเนี่ยถ้าจะเป็นสีขาวก็เอาแผ่นสีขาวมาเสียบไว้เนี่ยถ้าเป็นน้ําเขาก็เอาเป็นรูปนะเป็นรูปแบบน้ําอ่ะ
1: อื
0: น้
1: ม
0: ํา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นรูปผืนน้ํารูปทะเลแล้วก็เหมือนอะไรวับวับวับวับอยู่บนสะท้อนแสงบนผิวน้ำอย่างเงี้ยนะ
1: อือ
0: ดินเขาก็มีแผ่นที่เป็นรูปดินเลยนะดินแบบปลูกพืชอย่างนี้เลยนะไฟก็เป็นรูปเปลวไฟขึ้นมาเลยนะลมก็เป็นเหมือนกับเมฆเหมือนกับอะไรที่มันเป็นขาวๆพัดไปอ่ะเป็นรูปนะเป็น
1: อืม
0: รู
1: เ
0: ป
1: จ้าค่ะ
0: รูปลมก็จะโชว์ยังไงก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นลมพัดเป็นควันๆไปอย่างนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือมีขาย
1: อ๋อเหรอเจ้าค่ะยมคิดว่าเป็นเหมือนกับว่าถ้าเผื่อเราตามที่ยมได้ยินมานะเจ้าค่ะถ้าเพ่งกสิณไฟอย่างเงี้ยก็หมายถึงก็จุดเทียนแล้วก็เพ่งไปที่ไฟจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็
1: ไม
0: ได
1: ่
0: ้
1: ได
0: เ
1: ้
0: หม
1: น
0: ื
1: ึ
0: อน
1: ก
0: ก
1: ว
0: ั
1: ่
0: น
1: าจะเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็ได้
1: อ
0: เ
1: ื
0: หมือน
1: ม
0: กันอันนี้ก็
1: เจ้
0: เป
1: า
0: ็น
1: ค่ะ
0: ชุดคิดที่เขาทำขาย
1: อ๋
0: ในช่วง
1: อ
0: สัก20 กว่าปีที่ผ่านมามี
1: อืม
0: แล้ว
1: เจ
0: ก
1: ้
0: ็
1: าค
0: จ
1: ่ะ
0: ริงๆก็สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนี่คือในสมัยพุทธกาลเนาะไม่ได้มี
1: เ
0: เ
1: จ
0: ป็
1: ้
0: น
1: า
0: อย่
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: นี้เนาะไม่ได้มีเป็นชุดคิดขายเนาะแต่ว่าถ้ากสิณไฟคุณก็เพ่งเทียนนั่นแหละ
1: อ
0: แล้
1: ื
0: วก
1: ม
0: สิณ
1: เจ้าค่ะ
0: ลมคุณก็มองไปกว้างๆไปเงี้ยมองไปที่เมฆที่อะไรอย่างนี้อันนี้หมายความว่าไงถ้าเรามองให้ลึกๆนะคุณอาจารย์นะ
1: อืม
0: หมา
1: เ
0: ย
1: จ้
0: ค
1: า
0: วา
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราลืมตาคุณไปวิ่งคุณทำงานเนี่ยคุณจะเห็นอ็อบเจกต์พวกเนี้ยอยู่แล้วนะ
1: อืมใช
0: า
1: ่
0: เอาให
1: เ
0: ม
1: จ้
0: ่
1: าน ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เช่นสมมติเราเดินไปในสวนสาธารณะอุ้ยมันก็สีเขียวไปหมดนะต้นไม้นี่ไง
1: อืม
0: คุณก็เพ่งสีเขียวได้เดี๋ยวบางทีไปทะเลก็เห็นพื้นทะเลเอาก็สีน้ำไงคุณ
1: เจ
0: เพ
1: ้า
0: ่ง
1: ค
0: ได
1: ่ะ
0: ้จิตเป็นสมาธิได้คุณนั่งรถยิ้มไปนั่งรถทัวร์เงี้ยมองไปข้างนอกก็โล่งๆว่างๆกสิณลมไงกสิณลม
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มันทําได้เลยมันทําได้เลยณขณะที่เราอยู่ลืมตานี่แหละนี่คือประเด็นลืมตาคุณอยู่ตรงไหนคุณสามารถกําหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วอาศัยอ็อบเจกต์อะไรก็ตามที่เราเห็นนั่นน่ะมองความที่ว่าอ๋อมันก็คือแค่น้ำอ๋อมันก็คือแค่สีเขียวอ๋อมันก็คือแค่สีเหลืองแล้วสีแดงสมมติเพื่อนใส่ชุดสีเหลืองเราไม่ได้ไปมองความที่ว่าโอ้เนี่ยเนื้อผ้ามัน texture เป็นอย่างนี้แล้วก็เขาตัดเย็บอย่างนี้แล้วก็ผ้าราคาอย่างนี้เป็นไหมเป็นอะไรก็ไม่ได้ดูตรงนั้นแต่ดูความที่ว่ามันแค่สีเหลืองแล้วทําจิตให้เป็นสมาธิมองอยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นประโยชน์
1: เจ้าค่ะ
0: มองแล้วให้เกิดจิตเป็นสมาธิมองเพื่อให้จูงใจให้จิตเนี่ยระงับลงเป็นสมาธิโดยทั้งหมดแล้วในความที่ว่าทำอย่างเงี้ยคือลักษณะที่เรียกว่ากสิณมองแบบกสิณไม่ได้มองแบบ
1: ทั่วไป
0: มองแบบว่ามันเป็นสิ่งของมันเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่มองอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มองแบบกสิณเพราะฉะนั้นกสิณเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะของการเจริญสติแบบหนึ่งที่ทําให้เกิดสมาธิตามมาแล้วก็จะมีรายละเอียดในส่วนที่เป็นอรรถกถาที่อยู่ในวิสุทธิมรรคนะที่จะพูดถึงว่าการใช้กสิณประเภทดินหรือน้ําหรือลมในการที่จะเกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์ก็มีเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะจะพ่นไฟอย่างเงี้ยจะให้มีไฟออกจากร่างกายของท่านก็จะเข้ากสิณไฟที่บอกว่าถ้าไม่มีดวงไฟตรงนั้นจะทำไงก็นึกเอากําหนดจิต
1: อ
0: เอ
1: ื
0: าม
1: เจ้าน ค
0: ึก
1: ่ะ
0: จินตนาการขึ้นในช่องต่างใจแล้วจิตเป็นสมาธิโดยใช้ไฟเป็นอารมณ์นึกในใจอย่างนี้ก็เข้าสมาธิได้แล้วก็เป็นฐานในการที่จะให้เกิดฤทธิ์อื่นๆต่างๆก็เลยมีหัวข้อที่เรียกว่ากสิณ10 ประการนี้ขึ้นมานั่นเองแต่เป็นหัวข้อขึ้นมาหัวข้อนี่คือเป็นอุเทศนะอุเทศคือแปลว่าหัวข้อที่จะใช้สำหรับตั้งขึ้นในการที่จะศึกษาทำความเข้าใจซึ่งพระอาจารย์ก็พูดตรงๆก็ไม่เคยฝึกคุณใจ
1: อืมใช
0: เค
1: ่ค
0: ย
1: ่ะ
0: ซื้อชุดคิดมาแต่ไม่ได้ฝึกเป็นจริงเป็นจังเพราะว่า หลวงพ่อท่านก็สอนแต่เรื่องทำอานาปานสติหรือพุทธานุสติแต่ทำแบบนั้นเราก็คล่องกว่าแล้วยังมีการพูดถึงอานิสงส์นะคุณในใจอานิสงส์ของการที่อย่างเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยตาของเราก็จะไม่ลำบากเพราะว่าถ้าเราเพ่งกสิณเนี่ยตาเราต้องลืมตลอดเวลานะ
1: ต้องใช้สายตาเยอะนะจ๊ะ
0: ต้องเพ่งลงไปแล้วก็โฟกัสเดียวอย่างเงี้ยนะก็เลยอาจจะมีก็เรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาเรื่องสายตายังไงอันนี้ก็คือส่วนของกสิณนี่คือข้อที่25
1: ถูกค่ะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของกสิณหรือเพ่งกสิณเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เดี๋ยว
1: มันเหมือนกับในความรู้สึกของญาติโยมเนี่ยเจ้าค่ะมันจะไปเกี่ยวกับพวกเบ็ดอะไรต่างๆอย่างที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์เล่ามาเจ้าค่ะมันไม่ใช่เหมือนการเข้าสมาธิธรรมดาที่ว่าเราจะสงบเย็นไปโดยมีพุทธานุสติศีลานุสติหรืออานาปานสติเจ้าค่ะอันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือมันเป็นอีกหนทางนึงที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนเขาทำแบบนั้นเพราะว่ามันเกิดฤทธิ์เกิดอะไรเขาก็เลยมาสนใจเพ่งกสิณกันนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตถามนอกเรื่องนิดนึง
0: เจริญพรจริงๆแล้วการได้มาซึ่งฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวิชา3ฤทธิ์อิทธิวิธีใดๆลมหายใจก็ได้คุณเตือนใจไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกสิณแล้วถึงจะได้เท่านั้นลมหายใจก็ได้พุทธานุสติก็ยังได้เลยคนที่เขาใช้พุทธานุสติแล้วแบบกำหนดให้น้ำกลายเป็นดินอย่างเงี้ยนะก็ยังแสดงอิทธิวิธีแบบนั้นได้เช่นกรณีพระมหากัปปินะก่อนบวชอย่างเงี้ยแสดงฤทธิ์ข้อนี้ได้เลยอันนี้คือเป็นเหมือนกับพิธีหารของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนั้นก็ด้วยความที่เป็นสมาธิโดยอาศัยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไม่ได้ใช้กสิณ
1: ก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่แล้วคนที่ใช้กสิณก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ฤทธิ์ทุกคนหรืออย่างเวลาที่เราไปอยู่ในป่าแล้วเราก็มองอะไรไปแล้วเราก็เขียวๆแล้วเราก็จิตสบายใจแล้วเราก็เป็นจิตเป็นสมาธิอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มันจะต้องไปมีฤทธิ์อะไรไงก็เฉยๆก็ได้ก็แบบธรรมดาไปก็ได้ก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นกสิณเนี่ยจึงเป็นจัดอยู่ในหมวดของอนุสติก็เลยมันไม่ใช่อนุสติก็เรียกจัดอยู่ในหมวดของเครื่องมือที่จะให้จิตเป็นสมาธิที่เรามักจะพูดกันเสมอๆในรายการนะคืออนุสติ10ประการเนาะมีพุทธานุสติจนถึงอนาปานสติเป็นต้นมรณสติด้วยกายคตาสติด้วยเหล่านี้อันนี้คือเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจิตจะเป็นสมาธิทีนี้เครื่องมืออื่นๆที่ไม่ใช่อนุสติ10มีไหมก็มีอีกกสิณ10นี่ใช่ก็จะเรียกว่ากรรมฐาน40กองเนาะอนุสติ10กสิณ10ก็20แล้วแล้วก็จะมีอสุภะอีก10ประการอสุภะนี่ก็คือการเห็นความเน่าเปื่อยความเป็นซากศพอะซากศพขึ้นอืดซากศพสีเขียวซากศพเป็นชิ้นซากศพมีกระดูกติดอยู่จะมีทั้งหมดอยู่10ประเภทอันนี้ก็30นะแล้วก็ยังจะมีพรหมวิหาร4ด้วยพรหมวิหาร4ก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องมือให้เกิดสมาธิ
1: ครับค่ะ
0: ยังมีอรูปสมาบัติอีก4อย่างแล้วก็มีอากาสาเช่นนัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะเป็นต้น
1: ครับค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีอาหารเรปฏิกูลสัญญาอีก1อย่างการพิจารณาเห็นอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจแล้วก็มีจตุธาตุวัฏฐานคือการแยกธาตุออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้ก็อีก4แล้วที่แยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยก็แยกเป็นนับเป็น1
1: ถูกค่ะ
0: นับเป็น1เพราะฉะนั้นก็เลยรวมกันเป็น10ข้อพอดีอีก10ข้อนะพรหมวิหาร4อรูป4จตุธาตุ4ก็เป็นอีก1ใช่มั้ยแล้วก็อาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นอีก1ก็เลยรวมกันเป็น10แล้วก็สิน10อสุภะ10อนุสติ10 30ละแล้วก็ที่เหลืออีก4 อย่าง 4 อย่าง1 อย่าง 1 อย่างรวมเป็น10ประการก็เป็น40ประการอันนี้ก็จึงเป็นหัวข้อที่เราอาจจะเคยได้ยินว่ากรรมฐาน40กองคำว่ากรรมฐานหมายถึงฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิต จิตเนี่ยจะต้องมีการงานให้เขาไม่งั้นเขาก็จะวิ่งวุ่นไปตามผัสสะที่มากระทบอันไหนมีกำลังมากกว่าก็จะตามไปตรงนั้นแต่ถ้าเรามีการงานให้เขา40อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้มีเมตตาหรือว่าให้มีพุทโธมีเมตตากับผมมีอันสี่พุทโธกับอนุสติ10ใช่ไหมไม่เห็นกระดูกเห็นกระดูกร่างกายเป็นกระดูกอันนี้ก็อสุภะ10ละหรือไม่ก็ให้พิจารณาเห็นธาตุดินนี่ก็ธาตุ4ละหรือพิจารณาความปฏิกูลในอาหารหรือในที่นี้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือให้เห็นอะไรที่มันเป็นสีแดงทั้งหมดมองไปทางไหนอันไหนมีสีแดงเพ่งจุดนั้นอันนี้ก็เป็นกสิณสีแดงเป็นต้น
1: ถูกค่ะ
0: เราสามารถที่จะให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิได้นี่คือจุดประสงค์
1: ถูกค่ะ
0: สามารถให้จิตเราเนี่ยมีเครื่องอยู่ได้นี่คือจุดประสงค์จุดประสงค์คือให้จิตเรามีที่อยู่เครื่องอยู่อย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังขับรถไปนะอ้าวตั้งโจทย์วันนี้จะเห็นรถสีเขียวทั้งหมดตั้งโจทย์ไว้ฉันจะมองรถสีเขียวหมายความว่าเราก็จะเห็นรถสีเขียวสีเขียวตรงนั้นก็สีเขียวเนี่ยการที่เราแบบว่าตั้งจิตแบบนี้คือจิตเรามีที่อยู่คือเป็นกสิณสีเขียวละเอาแล้วยังไงนะจิตเรามันจะคมขึ้นไงคุณเดินใจมันมีสติขึ้นทันทีมันจะมีการจดจ่อขึ้นทันทีในการงานที่อยู่เฉพาะหน้านั้นที่ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ก็รูปแบบก็จึงให้ไว้10ประการกสิณ10อย่างในข้อที่25นั่นเองเดินบัง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอต่อไปพระสูตรถัดไปนี่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระนางท่านหนึ่งชื่อกาลีใช่ไหม
0: ชื่อกาลี
1: กาลีสูตรเจ้าค่ะ
0: อุบาสิกาชื่อกาลีอุบาสิกาชื่อกาลีจริงๆแล้วคนชื่อกาลีเนี่ยนะคุณใจมี3-4คนนู่นนะในเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงพูดถึงว่ากาลีไหนอ่ะอ๋อกาลีหญิงที่เป็นชาวกรุงกุรคระอยู่แคว้นอวันตีมีหญิงชาวกาลีที่อยู่แคว้นโกศลเนี่ยเป็นสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อกาลีเหมือนกันนะกาลีคนเฝ้าป่าช้าเฝ้าป่าช้าก็เป็นสัปเหร่อนะนี่ก็คนหนึ่งกาลีคนหนึ่งคือกาลียักษินีกาลียักษินีคือยักษ์ที่เป็นผู้หญิงชื่อกาลีก็มีหรือกาลีที่เป็นคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีนะนี่เป็นคนก็ชื่อว่ากาลีก็มีแล้วคนนี้ก็ตอนแรกที่ว่าเป็นชื่อกาลกินีอ่ะแล้วเขาก็เลยแต่ว่าภายหลังมาช่วยอะไรต่างได้ก็ชื่อจึงไม่ค่อยสำคัญหรอกเพราะยังไงก็ไม่มีปัญหาหรอกนี่ก็กาลีหนึ่งแล้วยังมีชื่อกาลีที่เป็นเทพเจ้าของฝ่ายฝั่งฮินดูเจ้าแม่กาลีนั่นก็อีกคนหนึ่งนะ
1: อีกคน
0: อีกองหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็นเทวดาหรือเป็นชั้นจตุมหาราชิกาหรือเป็นเปรตประเภทเวมานิกเปรตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือยังไงไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่รู
1: ้เจ้าค่ะ
0: ไม่คอมเมนต์เพราะว่าเป็นคนละส่วนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ดังกาลีเนี่ยคนไหนไม่ใช่พวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วเป็นอีกท่านหนึ่งแล้วก็คล้ายๆชื่อกาลีก็มีนะกานานะกานาไม่ใช่กาลีนางกานาก็มีนี่ก็อีกคนหนึ่งแต่ละคนก็จะมีเรื่องของท่านของท่านวันนี้เราเอากาลีที่อยู่แคว้นอวันตีเป็นเรื่องที่เธอนั้นได้ถามท่านพระมหากัจจยนะถามท่านพระมหากัจจยนะถึงเรื่องอะไรถามนี่โอ้เธอถามเรียบเรียงคำพูดมานี่งดงามมากแล้วแต่งเป็นกลอนมาเลยเวลาถามคำถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านแต่งเป็นกลอนมาดังนี้ว่า
1: การบรรลุประโยชน์เป็นความสงบแห่งหทัยเราชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจแล้วเป็นผู้เดียวเพ่งอยู
0: ่
1: ได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานการอ้างอิงใครๆเป็นพยานจึงไม่มีสำหรับเรา อันนี้บอกว่าเป็น ดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วเธอไม่เข้าใจว่าข้อความตรงนี้หมายความว่าอย่างไง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: รายละเอียดโดยพิสดารนี้เป็นยังไงนี่คือจะเป็นสไตล์ที่เขาจะชงคำถามมาเพื่อท่านพระมหากัจจายนะแบบนี้เสมอก็พูดย่อๆอย่างเงี้ยแล้วที่ขยายขยายว่าอย่างไงท่านจะโดนถามอย่างนี้เลยพระมหากัจจายนะท่านจึงเป็นเลิศเป็นเอตตัคคะในเรื่องการขยายความนั่นเองจากย่อให้มันพิสดารออกมาจะแบบคำถามสไตล์เนี้ยคำถามสไตล์ที่ว่ายกย่อๆมาให้แล้วท่านอธิบายหน่อยยาวๆว่าไงเนี่ยโจทย์แบบเนี้ยพระมหากัจจายนะจะแตกฉานมากอะไรอะไรอะไรยังไงท่านจะชี้แจงชี้แจงชี้แจงได้หมด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอเคตรงนี้ท่านแก้ยังไงท่านก็เลยเอาเรื่องกสิณ10อย่างนี่แหละมาตอบเลยเอากสิณ10อย่างมาตอบอุบาสิกาชื่อกาลีที่เธอยกเอาพุทธพจน์มาถามคำถามขอพอสตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจเวลาเรา
1: ได้เจ้าค่ะ
0: เวลาเราไปถามคำถามพระสงฆ์เราควรทำแบบเธอผู้นี้ไม่ใช่ไปถามว่าเรื่องลุยฉุยแฉงเรื่องการเมืองเรื่องนั่นเรื่องไม่เลยอย่าไปทำอย่างนั้นเสียเวลา
1: ควรจะถามเรื่องพระธรรมถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์แล้วเวลาถามเนี่ยควรจะถามแบบเธออย่างนี
1: ้อืมจ้ะค่ะ
0: คือยกพุทธพจน์บทหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจที่คุณไม่เก็ตที่คุณไม่รู้แล้วไปถามภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งไม่รู้ว่าท่านจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่รู้แหละฉันจะถามตรงนี้นะแต่ว่าแทนที่เราจะไปถามอะไรทั่วๆไปคำว่าถามทั่วๆไปนี่คืออย่างเงี้ยสมาธิทำยังไงท่านศีลเป็นยังไงนะศีลก็ห้ามอย่าไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เรายกพุทธพจน์ขึ้นมาเลยตรงไหนมีที่อ้างอิงเปล่ายกตรงนั้นขึ้นมาเลยในที่นี้เธอจึงยกพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้มาถามพระมหากัจจายนะนี่ตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นสไตล์ที่ดีมากๆเลยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เวลาเราไปถามใครควรจะอ้างอิงที่อ้างอิงตรงนี้ต้องมีพอเรามีที่อ้างอิงท่านก็จะตอบแบบมีที่อ้างอิงขึ้นมาได้โอ้นี่จริงจะดีเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบของเราเนี่ยจะไม่หลุดออกจากพุทธพจน์เลยนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็จะไม่สมมติพระอาจารย์เคยพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยนะคุณสมมตินายกนะไปถามภิกษุรูปหนึ่งว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นยังไงใช่ไหมแล้วภิกษุรูปนี้ก็เลยบอกอ๋อเรื่องนี้นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้พอท่านบอกมาส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีส่วนนี้เราไม่เข้าใจแล้วก็เลยไปถามภิกษุขอไข่ภิกษุขอไข่ก็เลยบอกมาอย่างนี้อย่างนี้ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีเราก็เลยเอาส่วนที่เราไม่เข้าใจที่เข้าใจก็ดีแล้วใช่ไหมส่วนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามภิกษุขอควายภิกษุขอควายก็เลยบอกว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้แต่ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีส่วนที่เราเข้าใจก็ดีแล้วส่วนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามแม่ชีงองูไปถามคนต่อๆไปอีกจนกระทั่งถึงฮอนุพูกนี่นะคุณเดินใจนะเรื่องที่ไปถามเนี่ยบางทีเป็นเรื่องอื่นไปแล้วที่ไม่ใช่พุทธพจน์เข้าใจไหม
1: อืมใช่เจ้าค่ะยอมจำได้พระอาจารย์เคยพูด
0: ใช่พูดเรื่องน
1: ี้เหมือนกับแต่ละคนตอบก็จะแบบไปทางนึงอีกคนก็อีกทางนึง
0: อืม
1: แล้วแต่ความรู้ของเขา
0: ทีนี้การตอบที่ไปทางนั้นทางนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความรู้อย่างที่ว่าใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องตอบมาในแนวทางธรรมะแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ประเด็นที่เราบางทีจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างไอ้ตรงนี้มันสามารถที่หลุดออกไปได้ทุกเรื่องราว
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ดีก็คือแต่ที่ดีก็คือสมมติภิกษุกอไก่ตอบมาเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เราส่วนที่เข้าใจเราก็ดีละส่วนที่เราไม่เข้าใจนี่มันตรงกับพุทธพจน์อะไรนะแล้วเราเอาพุทธพจน์นั้นไปถามภิกษุกอไก่ภิกษุขอไข่ก็ตอบมาดีที่เราเข้าใจก็มีที่เราไม่เข้าใจก็มีที่เข้าใจก็ดีแล้วที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไปเทียบเคียงต่อไปเอ๊ะมันไปตรงกับพุทธพจน์อะไรนะนี่นะแล้วเราก็เลยเอาพุทธพจน์นั้นไปถามแม่ชีงองูไปถามอุบาสกชอช้างไปจนถึงคนที่อยู่ในหอในหูเนี่ยเรายังได้สามารถเอาพุทธพจน์ไปถามเขาได้เราจะไม่หลุดออกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนี่เป็นสไตล์ที่ดีมากนางกาลี
1: เจ้าค่ะ
0: โดยยกพุทธพจน์ขึ้นมาถามแล้วธงที่ท่านปักเอาไว้ในการที่จะจับเป็นประเด็นขึ้นนี่คือสไตล์การตอบคำถามของพระมหากัจจายนะคุณต้องมีธงแต่คำว่าธงในที่นี้อย่างเช่นว่า ในทางกฎหมายเนี่ยนะในทางกฎหมายเนี่ยทนายหรือว่าอัยการหรือตำรวจเนี่ยเขาจะสรุปสำนวนไปในการส่งฟ้องหรือพิจารณาความหรือแก้ต่างใดๆก็แล้วแต่เขาจะต้องเอาสำนวนนั้นนะมาตั้งเป็นธงอันนี้คือพระอาจารย์ก็ฟังมาจากพวกทนายจริงนะว่าโอเคประเด็นเรื่องนี้มีอะไรบ้างเราจะเล่นกี่ประเด็นประเด็นเหล่านี้คือธงเลยนะแล้วมีอะไรหลักฐานอะไรซัพพอร์ตว่ามาหลักฐานข้อนี้แล้วข้อนี้จริงเป็นยังไงกฎหมายมาตราไหนมามันจะต้องแบบมาหนุนมาแก้ต่างหรือมาอะไรที่เกี่ยวกับธงนั้นที่เราตั้งไว้โอเคไหมซึ่งอันนี้เป็นจะพูดยังไงเพราะมันไม่ใช่ทางคำนวณอะไม่ใช่ทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่ทางฟิสิกส์อะเข้าใจไหมมันก็เลยต้องเป็นประเด็นที่เราจะยกตั้งขึ้นมาในที่นี้ท่านพระมหากัจจานะท่านจะมีธงอยู่เสมอในการที่จะตอบคำถามแล้วธงที่ท่านปากไว้เนี่ยก็จะแยกออกเป็นอะไรตรงนี้แหละที่สำคัญสมมติธงใหญ่คือสีนี้แยกออกมาเป็นธงสีส้มนะธงใหญ่คือสีแดงแยกออกมาเป็นธงสีส้มอีก8อย่างปั๊บขึ้นมาธงใหญ่สีเขียวแยกมาเป็นประเด็นเล็กน้อยอีก7อย่างปั๊บขึ้นมานี่คือสไตล์การตอบคำถามของท่านดังนั้นในที่นี้เอาธงที่ท่านปักเอาไว้ก่อนจากพุทธพจน์ที่แม่นางกาลีเนี่ยถามมาประโยชน์คืออะไรการบรรลุประโยชน์นะการบรรลุประโยชน
1: ์ก็คือบรรลุพระอารัจผล
0: นะครับพระอาจารย์ใช่ๆๆในที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ต้องแก้ต่างไปทีละข้อการบรรลุประโยชน์ในที่นี้คือการบรรลุพระอารัจผลชนะเสนาคืออะไรเสนาในที่นี้ถ้าเราจะอธิบายก็คือเสนามานั่นเองนั่นคือมานั่นเองมานคือกิเลสมานั่นเองจะมีเสนามากนะที่มีรูปเป็นที่รักเป็นต้นนะเป็นผู้เพ่งเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ผู้เดียวเพ่งอยู่นี่คืออะไรก็คือมีสติมีสมาธินะได้ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับอ๋อนี่แสดงว่าต้องได้สมาธิทั้ง9ขั้นโดยลำดับนี่คำนี้แน่นอนจึงไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานไม่ต้องอ้างบุคคลเป็นพยานนี่คือไม่ต้องมีศาสดาคนอื่นมารับรองเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะนี่คือเป็นสัมมาสัมพุทธะนะตรงนี้บรรลุประโยชน์นี่คือเป็นอรหันต์เนาะแล้วไม่ต้องไปถามอาจารย์ว่าฉันบรรลุธรรมหรือยังเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมีใครมาอ้างอิงไม่ต้องมีใครมาเป็นพยานคือเป็นสัมมาสัมพุทโธอันนี้คือประเด็นที่ถ้าเราจะอธิบายพุทธพจน์บทนี้นะก็จะต้องอธิบายธงเหล่านี้ประโยชน์เสนามานพวกนี้อะไรต่างๆแก้ไปแต่แนวที่ท่านทำไว้ในข้อที่26ของท่านพระมหากัจจานะก็คือเอาเรื่องกสิณคุณตั้งใจเอาเรื่องกสิณที่เราฟังในข้อที่25เมื่อกี้มาแจกออกไปอีกแจกเอายังไงนะก็คือเอาการที่จะบรรลุประโยชน์ได้คุณจะบรรลุประโยชน์ก็อรรถผลใช่ปะคุณจะชนะเสนามาร3อย่างราคะโทสะโมหะนี่ก็คือเอาชนะกิเลสอ่ะบรรลุอรหัตผลเอาชนะกิเลสรู้อรรถผลก็คือส่วนของนิโรธเอาชนะกิเลสก็คือเรื่องของตัณหาสมุทัยคุณจะเอาสมุทัยให้ดับไปเนาะคุณจะทำนิโรธให้แจ้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำมรรคให้เจริญมรรคในที่นี้ท่านจึงเอาเรื่องกสิณ10เนี่ยมาแจกตรงนี้หมดเลยเอามาแจกตรงนี้เลยมาแจกแจงตรงนี้เลยเอาละแล้วที่ว่าจะทำประโยชน์ให้ชั้นยอดให้เกิดขึ้นเอาชนะเสมานนามานได้ก็คือใช้ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์นี่คือประการที่1ใช้ปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ปฐวีกสิณคือกสิณดินนะเมื่อกี้เราพูดมาแล้วกสิณดินกสิณน้ำก็ได้กสิณไฟก็ได้กสิณลมก็ได้สกินกสิณสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาววิญญาณที่กสิณว่างเปล่าคืออากาศธาตุนะอากาศกสิณจนกระทั่งถึงวิญญาณกสิณกสิณ10อย่างเนี่ยสามารถนำมาใช้เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นสมาบัติแล้วรู้ประโยชน์อันยอดเยี่ยมเอาชนะเสนาทั้งหลายได้นี่ท่านเอาเรื่องกสิณ10มาแจกแจงออกโดยเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์นั่นคือการบรรลุอรรถผลนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสไตล์การตอบของท่านนะ แล้วก็ในแต่ละขั้นละขั้นของตั้งกสิณ10อย่างท่านยังมีธงน้อยๆตั้งเอาไว้ด้วยนะของแต่ละสมาบัติที่ได้จากกสิณในแต่ละแบบละแบบกสิณดินกสิณน้ำแต่ละแบบละแบบนั้นทั้ง10แบบนั้นมีรายละเอียดอีกมีอะไรบ้างเหมือนท่านบอกในที่นี้คือเห็นเบื้องต้นเห็นเบื้องต้นเห็นโทษเราเห็นทำเครื่องสลัดออกใช้มรรคามรรคญาณทัศนะคือหมายความว่าหลังจากท่านได้กสิณแล้วใช่ไหมจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเอาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยให้เห็นเบื้องต้นเห็นเบื้องต้นคือเห็นทุกข์นะทุกข์โทษในที่นี้คือเห็นสมุทัยเห็นทำเครื่องสลัดออกก็คือนิโรธแล้วก็เห็นมรรคามรรคญาณก็คือมรรคนั่นเองแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองเรียงตามลำดับเลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือคุณใช้กสิณ10อย่างจุดประสงค์ทำไมนะเพื่อให้เกิดประโยชน์บรรลุประโยชน์เพื่อเอาชนะสีนามานใช้กสิณ10อย่างเพื่อที่จะให้บรรลุประโยชน์เอาชนะสีนามานโดยยังไงนะอ๋อก็โดยการเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเบื้องต้นคืออะไรก็ตามที่เราไปสัมผัสถึงอ่ะนะความคิดนึกเสียงภาพต่างๆให้เห็นตัวมันเป็นยังไงเห็นโทษของมันเป็นยังไงโทษคือความที่มันไม่เที่ยงทำเครื่องสลัดออกเป็นยังไงคือการต้องดับผัสสะแล้วเส้นทางให้ถึงความดับไม่เหลืออย่างนั้นทำยังไงก็คือทำตามมรรคแปดใช้กสิณแล้วก็ให้เดินตามมรรคแล้วก็จะบรรลุประโยชน์ยอดเยี่ยมได้ก็เลยเอาเรื่องกสิณมาขยายความแบบนี้ก็ได้ก็เลยมาจัดอยู่ด้วยกันนะด้วยการกระทำอย่างนี้นะท่านจึงสรุปพระมหากัจจายนะสรุปว่าเนี่ยแหละจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้านี้ได้ความสงบแห่งใจได้ความสงบแห่งใจประโยชน์ท่านทำมาอย่างนี้แต่เหล่านี้ทั้งหมดที่ท่านทำมาเนี่ยเป็นประโยชน์บรรลุประโยชน์แห่งความสงบแห่งใจเอาชนะเสนาที่มีรูปเป็นที่รักเป็นผู้เดียวเพ่งอยู่ตรัสรู้ความสุขโดยลำดับจึงไม่ต้องอ้างบุคคลอื่นไม่ต้องอ้างการบรรลุธรรมไม่ต้องมีพยานจากใครๆนี่คือรายละเอียดโดยพิสดารพิสดารเนี่ยบอกว่าละเอียดนะคุณใหญ่นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าพิสดารสมัยก่อนนะก็จะหมายแปลว่าละเอียดแต่สมัยเนี้ยมันกลายเป็นความหมายประเภทแบบทำอะไรแบบบ้าเพี้ยนๆ
1: อ
0: ่ะเขาก็เรียกพิสดารก็ได้เช่นอ่านหนังสือโดยพิสดารก็คือแบบตีลังกาอ่านอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าอ่านหนังสือโดยพิสดารคืออ่านโดยละเอียดไม่ใช่อ่านโดยตีลังกาแต่อ่านโดยละเอียดว่าพิสดารพระรายละเอียดที่ท่านอธิบายโดยละเอียดของเรื่องนี้คือเอากสิณ10มาบวกมาแจกแจงเข้าไปบวกกับเรื่องอริยสัจ4ด้วยแล้วก็ครบถ้วนดีคือเป็นวิธีตอบคำถามวิธีการอ่านทำความเข้าใจในประเด็นที่คนเขาถามมาของท่านพระมหากัจจายนะเป็นอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่ 26
1: เจ้า
0: ข้อที่26
1: ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกสิณนะเจ้าคะ
0: เจ้าป
1: านเจ้าค่ะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ดำเนินการแล้วท่านก็บรรลุพระอรหันต์หมายถึงว่าบรรลุถึงธรรมอันสูงสุดอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอรหัตผลเลยเจ้าค่ะ
0: โอเคถัดมาพระสูตรที่27แล้วก็28อันนี้คิดว่าจะพูดไปด้วยกันได้เพราะมันเป็นคำถามที่คล้ายๆกันก็คือมหาปัญหาสูตรมหาปัญหาสูตรพระสูตรที่หนึ่งแล้วก็พระสูตรที่สอง
1: เป็นปัญหาใหญ
0: ่ปัญหาใหญ่
1: เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ว่าด้วยปัญหาใหญ่สูตรที่หนึ่งและปัญหาใหญ่สูตรที่สองข้อที่27แล้วก็28
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: โอเคโดยปรารภเหตุที่เกิดของทั้งสองพระสูตรเนี่ยเป็นคนละอย่างกันที่ไม่เหมือนกันในพระสูตรแรกนี้ก็คือว่า ป็นเรื่องที่พระภิกษุกลุ่มหนึ่งเขาจะไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเนี่ยแล้วก็มันยังเช้าอยู่ก็เลยไปแวะพักในสำนักของพวกนักบวช ด้วยกันนั่นก็เดรัจฉีปริภาชกนั่นเองนักบวชที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะไปอาศัยสำนักเขาอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปบิณฑบาตซึ่งสมัยนั้นเขาก็เป็นกันอย่างนั้นนะคุณใจนะบางทีนักบวช ด้วยกันก็ไปหาสำนักของนักบวช ด้วยกันอย่างเงี้ยนะไม่ได้ว่าจะรังเกียจอะไรกันแต่ก็ยินดีต้อนรับกันทีนี้ในระหว่างที่กำลังรอเวลาที่จะไปบิณฑบาตนี่ก็เลยมีการคุยกันกับพวกเดรัจฉีทั้งหลายเนาะก็ท่านก็ศาสนาท่านก็แสดงธรรมเหมือนกันศาสนาผมก็แสดงธรรมเหมือนกันแล้วมันจะไปต่างกันยังไงก็เป็นธรรมะเหมือนกันอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค
0: ่ะพวกภิกษุพวกนี้ก็เลยนิ่งๆแล้วตอบไม่ได้คือเขาตอบไม่ได้นี่คือหมายว่าก็ฉันก็พยายามจะสำรวมอยู่แล้วนะฉันเลยเพราะปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะต่อรองต่อเถียงกับเขาก็เลยงั้นเดี๋ยวเก็บจำไว้ว่าเขาถามอะไรเดี๋ยวไปคุยกับเรียนถามทูลถามพระพุทธเจ้าดีกว่า
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นก็เลยพอถึงเวลาก็ตัวเองก็ไปบิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เลยมาทูลถามพระพุทธเจ้าข้อนี้แล้วโดยที่ว่าเขาไม่ได้ว่าไปมีปัญหาอะไรเขานะไม่ได้ไปคัดค้านไม่ได้ไปโต้เถียงไม่ได้ไปยินดีหมายถึงว่ารับรองคำพูดใดๆของเขาเลยคิดว่ามาถามพระพุทธเจ้าดีกว่าพอมาทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แล้วท่านเลยสอนอย่างนี้บอกว่าถ้าเขาถามอย่างนี้ทีหลังนะคุณตอบอย่างนี้นะตอบอย่างนี้คือตอบยังไงเลยแจกแจงเป็นปัญหา10ปัญหาด้วยกันแจกแจงเป็นปัญหา10ปัญหาด้วยกันให้คุณตั้งขึ้นและโดยเซตของปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เอาปัญหาอุเทศและไวยากรณ์ปัญหาคุณใจฟังดีๆนะครับท่านผู้ฟังนะเอา3 อย่างนี้ตั้งเป็นธง3 อย่างนี้ตั้งเป็นธงคืออะไรปัญหาอุเทศไวยากรณ์3 อย่างนี้จะเป็นโครงของพระสูตรนี้แล้วก็พระสูตรถัดไปแล้วก็ว่าปัญหาคืออะไรก็คือคำถามนั่นเองคือคำถามที่คุณจะชงขึ้นเช่นท่านผู้ฟังส่งคำถามมาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือคำถามนะอุเทศเนี่ยคือหัวข้อของคำตอบของปัญหานั้นเช่นเขาบอกว่าอริยสัจคืออะไรนี่คือคำถามใช่ไหมอ๋ออริยสัจมี4อย่างได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกสมุทัยนิโรธมาที่คุณตั้งขึ้นเนี่ยเป็นอุเทศอันดับที่3คือไวยากรณ์คุณใหญ่คำว่าไวยากรณ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไวยากรณ์ grammar syntax ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไวยากรณ์ภาษาบาลีอะไรไม่ใช่งั้นแต่คำว่าไวยากรณ์เนี่ยคุณใหญ่จะมีความหมายหนึ่งหมายถึงว่ารายละเอียดของเรื่องนั้นๆเนาะสมมติภาษาเงี้ยไวยากรณ์เนี่ยคุณไม่ได้เห็นในตัวภาษานั้นหรอกจะพูดยังไงคือเมื่อบอกฉันกินข้าวอย่างเงี้ยนะคุณไม่เห็นไวยากรณ์หรอกเพราะไวยากรณ์ไม่ได้เขียนอยู่ตรงนี้ฉันก็คือไอใช่ไหมกินก็คือ eat อ่ะข้าวก็คือ rice อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีประธานกริยากรรมมันไม่ได้บอกแต่ไอความที่มันเป็นประธานกริยากรรมมันอยู่ข้างหลังเป็นรายละเอียดที่อยู่ข้างหลังของเรื่องนี้โอเคเพราะฉะนั้นคำว่าไวยากรณ์หมายถึงรายละเอียดของหัวข้อที่ตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เราบอกอริยสัจคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือปัญหากับอุเทศใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ไวยากรณ์ของสมุทัยก็คือรายละเอียดของสมุทัยเนี่ยก็ได้แก่ตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทุกข์ล่ะทุกข์อ๋อทุกข์คือขันธ์5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรอ๋อก็คือธาตุ4เอาเวทนาล่ะอ๋อเวทนา3สัญญาล่ะอ๋อสัญญาเป็นอย่างนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่าไปรายละเอียดเหล่านั้นที่อยู่ใต้หัวข้อของอุเทศนั่นน่ะรายละเอียดนั่นน่ะเรียกว่าไวยากรณ
1: ์ไวยากรณ
0: ์
1: เจ้าค่ะ
0: ไวยากรณ์เพราะฉะนั้นจึงมี3อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระให้ตอบในที่นี้คือปัญหาอุเทศและไวยากรณ์นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะของพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันตรงปัญหาอุเทศและไวยากรณ์ยังไงนะปัญหา1อุเทศ1ไวยากรณ์1ก็มี ปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ก็มีปัญหา3อุทเทศ3ไวยากรณ์3ก็มีจนถึงปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10ก็มียังไงเนี่ยอันนี้พูดแล้วก็งงอีกก็คือหมายความว่าปัญหาเข้าใจมั้ยตะกี้เราคุยกันแล้วโจทย์1ที่ตอบไม่ได้หัวข้อเดียวอุทเทศไอ้ธรรมะที่มีหัวข้อเดียวแล้วไวยากรณ์ก็มีรายละเอียดเดียวกับสมมุติ9ปัญหานี้ตอบได้9แบบมีหัวข้อที่ตอบได้9อย่างอุทเทศ9แล้วในแต่ละรายละเอียดของ9อย่างนี่ก็มีไปตอบเองนะแล้ว1ถึง10นี่มันอะไรนี่ตรงนี้จึงมาอยู่ในหมวด10ด้วยไงอ๋อก็คือธรรมะเลยที่มี1ข้อ2ข้อนั่นเองตรงนี้น่ะปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1คือธรรมะที่มี1ข้อปัญหา5ไวยากรณ์5อุทเทศ5ปัญหา5อุทเทศ5ไวยากรณ์5เนาะก็คือธรรมะที่มี5ประการปัญหา9อุทเทศ9ไวยากรณ์9คือธรรมะที่มี9ประการปัญหา10อุทเทศ10ไวยากรณ์10คือธรรมะที่มี10ประการไง
1: ก็ค่ะ
0: ซึ่งการแจกแจงรายละเอียดในระดับเนี้ยทั้งโจทย์ทั้งคำตอบและรายละเอียดเนี่ยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาธรรมเท่านั้นโอ้หนูช่วยไม่มีหัวข้ออะไรเยอะแยะกันปานนี้ไม่มีตรงนี้เป็นความรายละเอียดของท่านที่ดีเพราะฉะนั้นที่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมันอะไรเดี๋ยวมันต้องเจาะต่อไปที่ว่าปัญหา1อุทเทศ1ไวยากรณ์1คืออะไรนั่นก็คือโจทย์ตรงนี้นะคือเอาเรื่องแบบสูงสูงสุดสุดเลยนะก็คือแบบตั้งโจทย์มาในลักษณะที่ว่าเพื่อให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไปเลยนะอะไรล่ะที่คุณจะตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างเดียวแล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้เลยถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเลยธรรมะหนึ่งประการนั้นคือในที่นี้ว่าสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งขึ้นไว้ก่อนนะคุณใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่คือธรรมะ1ประการถ้าธรรมะ2ประการที่ว่าปัญหา2อุทเทศ2ไวยากรณ์2ท่านตรัสถึงนามและรูปนาม1รูป1รวมเป็นเท่าไหร
1: ่2เจ้าค่ะ
0: 2นามและรูปไงใช่มั้ย
1: อ๋อรูปและนามนามและรูปเจ้าค่ะ
0: แล้วอะไรที่มันมี3ประการที่ว่าเป็นปัญหา3อุทเทศ3ไวยากรณ์3แล้วถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคุณจะพ้นทุกข์ได้เลยนะในที่นี้ท่านบอกไว้ตรงนี้คือเวทนา3ประการเวทนา3ประการให้ท่านผู้ฟังและคิดตามนะว่าเวทนา3ประการมีอะไรบ้างนะเพราะว่าตรงนี้เราให้โจทย์ไปแล้วนะว่าปัญหานั้นน่ะคืออะไรนะให้อุทเทศหัวข้อแล้วคือ3ว่าคืออะไรนะเวทนา3เอ๊ะรายละเอียดของเวทนา3เป็นอะไรนะสมมติลองคิดดูไวยากรณ์3ต่อไปปัญหา4ที่ว่าจะต้องมีหัวข้ออุทเทศ4อย่างของความที่ว่าถ้าเรารู้ข้อนี้4ประการเนี่ยเราจะบรรลุธรรมได้เลยอ่ะมันคืออะไรท่านบอกในที่นี้คืออาหาร4อาหาร4อาหาร4มีอะไรบ้างนะลองคิดดูต่อไปอีกข้อที่5นะปัญหาที่ตอบได้เป็น5อย่างมีหัวข้อ5อย่างคืออุทเทศ5แล้วถ้าเรารู้ข้อนี้นะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานโดยชอบได้เลยเนี่ย5อย่างนี้คืออะไรในที่นี้ท่านตอบไว้ว่ามันคืออุปาทานขันธ์5
1: เจ้าค่ะ
0: 5ประการนะต่อมา6ประการล่ะปัญหา6อุทเทศ6ไวยากรณ์6คืออะไรอายตนะ6นั่นเองอายตนะ6มีอะไรนะท่านผู้ฟังลองคิดดูไวยากรณ์ของอุทเทศอายตนะ6คืออะไรโอเคนะแล้วปัญหา7อุทเทศ7ไวยากรณ์7ล่ะในที่นี้ท่านบอกไว้ว่าคือวิญญาณถิติก็คือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณ7อย่างฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณ7อย่างมีอะไรบ้างเป็นยังไงนะต่อมาอีก8ประการล่ะอะไรเป็นธรรมะ8ประการที่ว่าถ้าเรารู้เราเข้าใจนะเนี่ยเราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเราจะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเลยเนี่ยท่านบอกว่าคือโลกธรรม8โลกธรรม8โลกธรรม8คืออะไรนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองว่าดูต่อไปธรรมะ9ประการ ที่ถ้าบอกว่าเรารู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแล้วเรานิพพานหลุดพ้นได้เลยนั่นคือปัญหา9ปัญหา9ที่ชงถามมาอย่างนี้อุทเทศของปัญหา9อุทเทศ9คือสัตตาวาส9สัตตาวาส9คือพบเป็นที่อยู่ของสัตว์9อย่างพบเป็นที่อยู่ของสัตว์9อย่างมีอะไรบ้างนะบายให้ก็ได้ก็คือเอาภพภูมิ31น่ะมาย่อจัดหมวดหมู่ก็เหลือ9อย่างอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วสุดท้ายอะไร10อย่างที่ถ้าเมื่อเรารู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วเนี่ยเราจะแบบว่าบรรลุธรรมได้เลยหัวข้อนั้นคืออะไรอุทเทศ10คืออะไรอุทเทศคือหัวข้อนั้นก็คืออกุศลกรรมบท10อย่างอกุศลกรรมบท10อย่างโอเคนั่นคืออุทเทศแล้วรายละเอียดล่ะรายละเอียดในที่นี้ท่านก็ไม่ได้แจกแจงนะคืออยู่ในส่วนที่เป็นการอธิบายคุณใจดังนั้นพอเราดูข้อมูลตรงนี้แล้วอ๋อนามรูปเวทนาอาหารอุปทานขันธ์ห้าอายตนะภายในวิญญาณพวกนี้มันคือส่วนที่เป็นทุกข์นี่นาอริยสัจคือทุกข์นะแต่มันรวมถึงข้อสุดท้ายด้วยที่ว่าอกุศลกรรมบถคือสิ่งที่ไม่ดีอะแต่สิ่งที่จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามคือกลางๆนะที่เราถ้าเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เราจะหลุดพ้นโดยชอบได้เลยพอเราย้อนกลับขึ้นไปย้อนกลับขึ้นมาจาก10อย่างก่อนนะคิดว่าอย่างเรื่องอกุศลกรรมบท10อย่างนี่ท่านผู้ฟังคงจะจำได้นะคิดว่าเราก็มีอะไรอ่ะมิจฉาทิฏฐิเนาะทางใจ3อย่างมิจฉาทิฏฐิพยาบาทแล้วก็วิหิงสาทางวาจาก็พูดโกหกพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือพูดปิดในกามมิจฉาชีวะพวกนี้เป็นอกุศลกรรมบท10ประการสัตวะ9สัตวะ9ประการสัตวะ9นี่คือที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้จะมีรายละเอียดที่เราเคยคุยกันมาแล้วในหมวด9ด้วยอันนี้พระอาจารย์จำได้เลยแล้วก็จะมีอะไรบ้างพวกมนุษย์เทวดาเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมพวกที่มีสัญญาอย่างเดียวอภัสรพรหมขั้นที่1เทพพวกสุภกินหพรหมยังมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะพวกนี้ทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นที่อยู่ทั้งหลายของคนที่จะยังต้องไปเกิดอยู่แต่ถ้าเราละภพที่เราจะไปเกิดได้คุณใจเราก็ไม่ต้องไปเกิดไงในที่นี้ก็คือเอาเรื่องภพภูมิ32อย่าง31นะภพภูมิ31เนี่ยมาจัดหมวดหมู่แล้วก็แจกแจงใหม่เป็นสัตวาส9
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ที่อยู่ของสัตว์นั่นเองสัตตาเนี่ยคือหมายถึงสัตว์ที่ยังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่แล้วถ้ามาเรื่องโลกธรรม8นะคิดว่าอันนี้น่าจะจำกันได้ก็ได้แก่มีลาภเสื่อมลาภ
1: มียศเสริมยศ
0: มียศเสริมยศนันนินทาสรรเสริญนะแล้วก็สุขทุกข์นั่นเอง8อย่างแต่มาวิญญาณทิฏฐิ7นั่นคือภูมิที่เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณก็คือเอาวิญญาณทิฏฐิ9นั่นแหละมาจัดหมวดหมู่ให้เป็น7อย่างพูดง่ายๆแล้วก็จะมีที่เป็นรูปฌานก็4อย่างละวิญญาณนันจายตนะอากาสานัญจายตนะแล้วก็เทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมแล้วก็พวกมนุษย์แล้วก็พวกที่เป็นเทพต่างๆภูมิเป็นที่ตั้งวิญญาณวิญญาณที่ที่7
1: ก็มี
0: อายตนะภายใน6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อายตนะภายในอุปทานขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาหาร4มีอะไรบ้างอาหาร4ก็คือมโนสัญเจตนาอาหารไปถึงเริ่มจากอาหารคือคำข้าวก่อนนะอาหารคือคำข้าวอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาแล้วก็อาหารคือวิญญาณอาหาร4อย่างเวทนา3อย่างก็มีสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขนามรูป2อย่างก็อันนี้ก็ชัดเจนนามและรูปแล้วก็สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่คือธรรมะ1ประการความที่สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นสัตว์ประเภทไหนกินอาหารยังไงเช่นถ้าพวกเทวดาเขาก็มีปีติเป็นอาหารอย่างนี้ก็มีมนุษย์ก็ต้องมีคำข้าวเป็นอาหารถึงจะอยู่ต่อไปได้ ทั้งหมดนี้คือเป็นแนวคำถามคำตอบหรือยังมีข้อที่สองด้วยนะข้อที่สองนี่คือพระสูตรที่28พระสูตรที่28นัยยะเนี่ยจะต่างกันนิดหนึ่งแล้วโดยคราวนี้เป็นเรื่องที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสกอุบาสิกาชาวชังคละมาถามภิกษุณีรูปหนึ่งชาวชังคละเหมือนกันแล้วโดยก็ถามแบบเดียวกันนี้เลยปัญหาหนึ่งอุทเทศหนึ่งไวยากรณ์หนึ่งจนถึงปัญหาสิบอุทเทศสิบไวยากรณ์สิบว่ายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: รายละเอียดการตอบก็เหมือนกันต่างกันตรงท้ายๆนิดหน่อยนั่นเองแล้วคือตั้งแต่ข้อที่4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8ไปเนี่ยจะต่างกันแล้ว4เขาจะตอบถึงสติปัฏฐาน4 5นี่ไม่ใช่ขันธ์5แล้วเป็นอินทรีย์5 6นี่ไม่ใช่อายตนะ6แล้วเป็นนิสรณธาตุ6ประการนิสรณธาตุ6ก็คือธาตุ6นั่นเองดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศธาตุแล้วก็มีญาณธาตุ7นี่ก็เป็นพ่อชงเจต8นี่ก็เป็นอริยมรรคมีองค์8 9ก็เป็นสัตววาส9 10ในที่นี้ไม่ใช่อกุศลกรรมบท10แล้วเป็นกุศลกรรมบท10ประการนี่คือรายละเอียดของปัญหา10อย่างเรียกมหาปัญหาสูตร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คิดว่าตอนนี้เราคงจะพูดคร่าวๆได้อย่างนี้ถ้าผมว่าท่านผู้ฟังมีความสงสัยในข้อไหนเป็นพิเศษนะให้ส่งคำถามมาถามได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว่าคราวหน้าจะมาพูดเพิ่มเติมในบางจุดที่อาจจะน่าสนใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในเช้าวันเสาร์นี้นะคะท่านผู้ฟังได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้อธิบายชี้แจงแจกแจงในพระสูตรในพระไตรปิฎกได้ประมาณ4พระสูตรนะคะคิดว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังมีข้อข้องใจอะไรก็เขียนมาถามกันได้แล้วก็โดยเฉพาะพระสูตรที่ว่าด้วยมหาทุติยมหาปัญหาสูตรหรือปัญหาสูตรที่2เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์สัปดาห์หน้าพระอาจารย์อาจจะมาชี้แจงเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับความกระจ่างเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเป็นการทบทวนกันน่าจะดีเจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะดังนั้นดิฉันจะขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันนะคะเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้โยมขอนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยลาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์พร้อมสนับสนุนสัญญาขายไฟยาว20ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FP ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกเก็บคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าไม่เกิน 363.53 บาทต่อล้าน BTU นอกจากนี้คพช.ยังเห็นชอบโครงการโซล่าภาคประชาชนครอบคลุมการติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำโดยเพิ่มเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์รับซื้อไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยและขยายระยะเวลารับซื้อจาก10ปีเป็น20ปีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเดิมตั้งแต่ปี2561จะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อเป็น20ปีเช่นกันพร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้รวดเร็วขึ้นในรูปแบบ One Stop Service นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับกระทรวงกลาโหมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนพัฒนาที่อยู่อาศัยอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลและกลุ่มเปราะบาง
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแนวทางดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่การดูแลกำลังพลและครอบครัวโดยมุ่งให้ความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงของชาติ โดยทั้งสองกระทรวงเตรียมขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครอบคลุม26จังหวัด752ชุมชนและหมู่บ้านกว่า 250,000 ครัวเรือนมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและอาชีพพร้อมพิจารณาใช้ที่ดินในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้จะดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกทหารผ่านที่มีฐานะยากจนและทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนโครงการกำหนดดำเนินการ5ปีระหว่างปี2570ถึง2574ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งพัฒนาระบบ

0: มาตรการทางการค้าราคาพลังงานและการปรับห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้ลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเปลี่ยนไปโดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำและเป็นกิจวัตรมีแนวโน้มถูกระบบอัตโนมัติและ AI เข้ามาช่วยมากขึ้นขณะที่ทักษะด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมระบบอัตโนมัติและการบริหารห่วงโซ่อุปทานจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นกระทรวงแรงงานพร้อมเร่งพัฒนากลไกเฝ้าระวังผลกระทบโดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตการส่งออกชั่วโมงการทำงานและการเลิกจ้างเพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือแรงงานได้อย่างทันท่วงทีทั้งการฝึกอบรมการจับคู่คนกับงานและการปรับเปลี่ยนอาชีพรวมทั้งเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะตรงกับความต้องการและสามารถปรับตัวสู่อาชีพใหม่ได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รุณสวัสดิ์กับหลากหลายเรื่องราวในรายการ Morning Magazine ดำเนินรายการโดยภูสิทธิ์ทวัฒน์วิเชียร
1: อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Magazine กับผมภูสิทธิ์ทวัฒน์วิเชียรทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ 6:00 น. 10:00 น.ถึง 7:00 น.เราพบกันที่นี่ครับ FM 105 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ครับผมก็จะมีข่าวสารสาระมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับเบิกอรุณยามเช้านะกับผมครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับช่วงแรกช่วงข่าวเพื่อคุณภาพชีวิตครับก็มีข่าวของทางยูเนสโกประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับข่าวของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงนะครับชนิดราคา100บาท500บาทแล้วก็ผ่านทางธนาคารออมสินด้วยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับจะเปิดให้แลกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมีรายละเอียดมาคุยให้ฟังกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับอัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับจ่อเลื่อนแล้วครับนะเมื่อสัปดาห์แล้วผมนำมาเรียนให้ทราบก็ลบทิ้งไปเลยนะครับวันนี้มีการเลื่อนออกไปนะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับปีหน้านะฮะเมษายน2570เป็นเพราะอะไรทำไมต้องเลื่อนนะฮะแล้วก็โครงการนี้เรื่องของอะไรฮะการสนับสนุนเงินที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมโครงการยังเหมือนเดิมไหมมาติดตามครับช่วงแรกของรายการนะครับช่วงที่2ก็จะนำคุณปังไปเปิดลิสต์สมุนไพรที่ตลาดต้องการนะครับน่าปลูกด้วยราคาก็ดีด้วยและมีช่องทางขายให้ด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับเรื่องของสมุนไพรติดตามช่วงที่2ของรายการครับและช่วงสุดท้ายน้องมดมันธนาเอื้อประชานนท์กับช่วงคิสสารดีครับวันนี้เป็นเรื่องของถั่วนะฮะถั่วตัวเลือกเพื่อสุขภาพ

0: แล้วมันจะเป็นยังไงช่วยในเรื่องของสุขภาพอย่างไรบ้างเป็นถั่วแบบไหนชนิดไหนเดี๋ยวพบกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ช่วงสุดท้ายนะครับของ Morning Magazine เช้านี้ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังครับเพจกระทรวงศึกษาธิการ360องศาครับก็มาเปิดเผยว่าภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินยูเนสโกได้ประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยนับเป็นข่าวอันน่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยเมื่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องแล้วก็บรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกนะครับซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะครับทั้งนี้งานฉลองครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานนะครับได้จับมือประสานงานร่วมกันเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้โดยไฮไลท์สำคัญก็คือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระระดับโลกนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และก็ปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกนะได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะครับก็สามารถไปแลกได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันที่1 2 3และ4 4วันนะครับตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดครับหรือไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทนะก็ไปแลกได้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ครับไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนะครับเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ได้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาครับเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ BOT Contact Center ครับโทร1213แล้วก็จุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารขณะเดียวกันครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนได้ทราบต่อไปครับมาถึงข่าวสุดท้ายครับผมมีความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมาเรียนให้ทราบกันนะครับล่าสุดครับทางนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับว่ามีแนวโน้มเลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิมที่วางไว้นะครับช่วงปลายปี2569เนี่ยไปเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับก็ประมาณเดือนเมษายน2570เป็นต้นไปครับเพื่อให้มาตรการเข้าไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ความต้องการเดินทางลดลงนะครับเหตุผลสำคัญก็มาจากการหารือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากอยู่แล้วนะครับและโรงแรมหลายแห่งมีผู้เข้าพักสูงหากใช้งบกระตุ้นในช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ได้เพิ่มการเดินทางมากเท่ากับการนำมาตรการไปใช้ในช่วงโลซีซั่นครับสำหรับโครงการเดิมเนี่ยวางกรอบไว้ที่1ล้านสิทธิ์งบประมาณก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยมีแนวทางสนับสนุนค่าที่พักและก็คูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยรายละเอียดเดิมที่กระทรวงเปิดเผยไว้ระบุว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด50พร้อมคูปองสำหรับเมืองหลักนะครับ 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันครับเดิมโครงการถูกวางแผนให้ใช้สิทธิ์ช่วง1พฤศจิกายน2569ถึง28กุมภาพันธ์2570ก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนจะมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาใหม่นะครับ ให้เป็นการกระตุ้นครั้งเดียวในช่วง low season ครับซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือรายละเอียดกับภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมนะครับเนื่องจากความคิดเห็นยังมีหลากหลายก่อนกำหนดช่วงเวลาแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนแล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้การเลื่อนดังกล่าวจึงยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและจัดทำรายละเอียดไม่ใช่การเริ่มใช้โครงการตามกำหนดเดิมในทันทีครับก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสวันนี้อัปเดตนะครับเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนไม่ยกเลิกนะครับก็เป็นโลว์ซีซั่นปีหน้าครับ2570อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวรอเข้าครม.อีกทีนึงความคืบหน้าผมจะนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับ
4: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
5: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
4: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงสมุนไพรหลายคนอาจจะนึกถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานนะครับแต่ในวันนี้สมุนไพรไม่ได้มีบทบาทเพียงในครัวเรือนหรือในตำรับยาเท่านั้นครับหากยังกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็ยาครับขณะเดียวกันความต้องการใช้สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดตลาดรับซื้อที่หลากหลายตั้งแต่การรับซื้อผลผลิตสดจากเกษตรกรไปจนถึงการรับซื้อสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการล้างหั่นตากหรือว่าอบแห้งเพื่อส่งต่อให้กับผู้แปรรูปแล้วก็ผู้ประกอบการครับดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชทางเลือกสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าสมุนไพรอะไรปลูกง่ายแต่ต้องถามต่อครับว่าปลูกแล้วขายให้ใครและตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับในปี2569นี้ตลาดสมุนไพรยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐเองมีการปรับปรุงราคากลางยาจากสมุนไพรและประกาศฉบับใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26มกราคม2569ครอบคลุมรายการยาจากสมุนไพร130รายการครับอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าราคากลางยาจากสมุนไพรไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่เกษตรกรเนี่ยจะได้รับจากการขายวัตถุดิบสดหรือแห้งโดยตรงเพราะราคาหน้าสวนและราคาลานรับซื้อขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรครับแหล่งผลิตคุณภาพปริมาณความต้องการของผู้ซื้อรวมถึงรูปแบบการขายด้วยในตลาดจริงจึงพบทั้งสมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรแห้งอบแห้งโดยผลผลิตที่สะอาดแห้งได้มาตรฐานมีความชื้นเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพสม่ำเสมอมักมีโอกาสเข้าสู่ตลาดที่ให้ราคาดีกว่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านการคัดคุณภาพนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นขมิ้นชันครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขารายงานในปี2569ว่าการแปรรูปจากขมิ้นชันสดเป็นขมิ้นชันแห้งก็สามารถเพิ่มราคาจากประมาณ 25บาทต่อกิโลกรัมเป็น230ถึง250บาทต่อกิโลกรัมนะครับในกรณีของขมิ้นชันคุณภาพที่ผ่านกระบวนการแปรรูปตามความต้องการของตลาดตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของสมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวันนี้เรามาเปิดลิสต์สมุนไพรครับที่มีตลาดแล้วก็น่าจับตานะครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนครับเป็นกลุ่มสมุนไพรแห้งหรือบะอบแห้งนะราคาอาจจะมีการผันผวนตามความต้องการของตลาดนะครับมาดูขมิ้นชันครับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีศักยภาพทั้งตลาดยาอาหารเสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีสารสำคัญสูงและก็ผ่านการจัดการที่ได้มาตรฐานสำหรับราคานั้นมีข้อมูลจากโครงการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่อุทัยธานีระบุว่าขมิ้นชันสดอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ขมิ้นชันแห้งครับก็อยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างของราคาตามรูปแบบผลผลิตครับมาดูไพรนะครับไพรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็เวชสำอางโดยข้อมูลการผลิตของเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เผยแพร่ในปี2569นี้ระบุราคาที่เกษตรกรเนี่ยขายได้เฉลี่ยประมาณ23บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับและช่องทางการจำหน่ายสำคัญก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและข้าวพ่อค้ารวบรวมนะครับส่วนไพรแห้งราคาสามารถแตกต่างกันมากตามคุณภาพแล้วก็กระบวนการแปรรูปครับโดยมีข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระบุช่วงราคาของไพรแห้งนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง420บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นไปดูสมุนไพรตัวนี้ครับฟ้าทลายโจรนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดรองรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปโดยสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญนะครับคือความสะอาดความชื้นและคุณภาพของวัตถุดิบครับในตลาดสมุนไพรจึงไม่ใช่เพียงการปลูกให้ได้ปริมาณมากนะครับแต่ต้องควบคุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำแห้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับมาดูตัวต่อไปครับเป็นดอกอัญชันนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบดอกแห้งซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาเครื่องดื่มและการสกัดสีธรรมชาติครับข้อมูลราคาที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูลภาครัฐและตลาดซื้อขายก็พบว่าดอกอัญชันแห้งเนี่ยจะมีราคาหลากหลายตามเกรดโดยมีข้อมูลตัวอย่างนะครับตั้งแต่ประมาณ250ถึง500บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรูปแบบสินค้าด้วยครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มสมุนไพรสดนะฮะสมุนไพรบางชนิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำไปตากแห้งก่อนขายนะครับแต่สามารถส่งเข้าสู่ตลาดในรูปแบบสดได้เลยโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปครับก็มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับมีขมิ้นชันไพรสดกระชายกระชายดำใบบัวบกตะไคร้ขิงแล้วก็ข่าครับข้อดีของการขายสดนะครับคือไม่ต้องลงทุนด้านการแปรรูปมากแต่มีข้อจำกัดที่สำคัญครับนั่นก็คืออายุการเก็บรักษาจะสั้นและต้นทุนด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสมุนไพรแห้งดังนั้นหากเกษตรกรอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อนะครับโรงงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวบรวมวัตถุดิบการขายสดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าหากอยู่ห่างจากตลาดการพัฒนาระบบล้างหั่นตากหรืออบแห้งอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดอื่นด้วย ไปต่อกันที่กลุ่มที่3ครับเป็นใบไม้ดอกไม้สมุนไพรเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับคือตลาดใบไม้และดอกไม้สมุนไพรเพราะว่าในมุมของผู้บริโภคใบไม้บางชนิดอาจเป็นเพียงพืชที่ขึ้นอยู่ริมรั้วแต่ในตลาดสมุนไพรเนี่ยกลับเป็นวัตถุดิบที่มีผู้ต้องการซื้อครับตัวอย่างมีอะไรบ้างครับเยอะเลยนะฮะมีใบยะนางใบรังจืดใบมะขามใบมะขามแขกใบมะกรูดใบเตยดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบดอกเกสรบัวมะตูมแล้วก็ฝักเพกาครับโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบแห้งที่ต้องการนำไปทำชาสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฝักเพกาเนี่ยก็จะมีผู้รับซื้อแล้วก็แปรรูปในจังหวัดมหาสารคามโดยฝักเพกาตากแห้งเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังตลาดจีนแล้วก็มีรายงานราคาประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมราคาก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นว่าพืชพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามก็สามารถกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ถ้ามีตลาดรองรับนะครับสมุนไพรแห้งราคาดีกว่าเสมอจริงหรือไม่นะคำตอบคือไม่เสมอไปครับเพราะว่าราคาสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทำให้แห้งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วยแล้วก็ความต้องการของตลาดด้วยครับสมุนไพรแห้งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญเนี่ยมักต้องผ่านการคัดสิ่งปนเปื้อนล้างให้สะอาดครับหั่นตามขนาดที่กำหนดแล้วก็ทำให้แห้งอย่างเหมาะสมโดยต้องมีการควบคุมความชื้นนะครับไม่ให้สูงจนเกิดเชื้อราหรือว่าทำให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพตัวอย่างจากแหล่งผลิตสมุนไพรบ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็แสดงให้เห็นกระบวนการตั้งแต่การคัดสิ่งปนเปื้อนการล้างหั่นตากแล้วก็อบก่อนส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีการแยกราคาตามระดับคุณภาพและก็มาตรฐานการผลิตครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากต้องการเข้าสู่ตลาดสมุนไพรที่ให้ราคาดีเนี่ยเกษตรกรต้องมองให้ไกลกว่าการปลูกแล้วขายแต่ต้องคิดตั้งแต่ตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับปลูกสมุนไพรต้องรู้ตลาดก่อนลงมือนะอันนี้จริงหรือไม่นะครับหัวใจสำคัญของการทำสมุนไพรให้เป็นอาชีพจึงไม่ใช่การเลือกพืชที่ราคาสูงที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้านครับทั้งผลผลิตต่อไร่ต้นทุนการผลิตระยะเวลาเก็บเกี่ยวรูปแบบที่ตลาดต้องการและช่องทางการรับซื้อด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยช่องทางตลาดเริ่มต้นจากพ่อค้าเนี่ยก็จะรวบรวมลานรับซื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานแปรรูปโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับโดยแต่ละตลาดก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะฮะที่สำคัญก็คือก่อนตัดสินใจปลูกควรสอบถามผู้รับซื้อให้ชัดเจนว่ารับซื้ออะไรรับซื้อช่วงไหนต้องการสดหรือว่าต้องการแห้งนะครับต้องการความชื้นเท่าไหร่แล้วก็มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าราคาสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกครั้งไปนะครับจากปลูกอะไรดีสู่ปลูกแล้วขายใครอันนี้สำคัญนะครับคือในยุคที่ตลาดสมุนไพรกำลังขยายตัวการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะครับเกษตรกรเนี่ยต้องการสร้างรายได้จากสมุนไพรจึงควรเริ่มต้นจากตลาดนำการผลิตครับต้องศึกษาความต้องการของผู้ซื้อก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาวางแผนการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวและก็แปรรูปให้สอดคล้องกันเพราะสมุนไพร1กิโลกรัมเนี่ยอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันครับหากอยู่ในรูปสดแห้งหรือวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพและยิ่งสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปลูกได้อาจยังไม่พอครับแต่ต้องขายเป็นด้วยนะครับ
2: เคยคิดไหมว่า พลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: มาในช่วงสุดท้ายครับคิสสารดีกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์อย่างที่ผมจู่หัวไว้เมื่อตอนต้นรายการครับเป็นเรื่องของถั่วนะฮะถั่วแบบไหนล่ะที่เป็นตัวเลือกเพื่อสุขภาพของเราไปพบกับน้องมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์กันได้เลยครับ
1: คิสสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของถั่วค่ะวันนี้ค่ะอบังมีถั่วมาขายหลากหลายมากมายเลือกกินให้ถูกดีต่อสุขภาพแน่นอนมาดูกันค่ะว่าถั่วเราจะเลือกกินอย่างไรกันดีนะคะถั่วค่ะเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันมาช้านานแล้วนะคะเป็นกลุ่มอาหารที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากด้วยนะคะนอกจากถั่วที่จะมีหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารที่หลากหลายไปด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาแบ่งถั่วออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะแล้วดูกันว่าน้องๆชอบทานถั่วแบบไหนกันบ้างนะคะถั่วนะคะเราแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกค่ะคือถั่วเปลือกแข็งหรือเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะว่านัทแล้วก็ประเภทที่2คือถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าบีนค่ะและประเภทที่3ค่ะคือถั่วฝักอ่อนหรือว่าถั่วผักค่ะมาดูประเภทแรกกันค่ะประเภทแรกเนี่ยนะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งหรือว่านัทก็จะเป็นพวกอัลมอนด์มะม่วงหิมพานต์วอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียถั่วพวกนี้ค่ะจะมีเปลือกข้างนอกเป็นเปลือกแข็งๆนะคะเราถึงเรียกเขาว่าถั่วเปลือกแข็งค่ะถั่วแบบนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลักเลยค่ะแถมยังอุดมไปด้วยโปรตีนใยอาหารวิตามินอีแล้วก็แมกนีเซียมด้วยค่ะถั่วประเภทนี้จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงค่ะดังนั้นมันอร่อยค่ะแต่ว่าเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะมีงานวิจัยค่ะพบว่าการรับประทานถั่ววันละ1ฝ่ามือหรืออยู่ที่ราวๆ30กรัมนะคะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ลดไขมัน LDL ค่ะแล้วยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยตัวอย่างถั่ว30กรัมเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นอัลมอนด์นะคะหรือว่าเฮเซลนัทเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ20เม็ดค่ะแหมบางทีก็กินเพลินเกินนะเขาให้กินแค่สัก30กรัมก็พอนะคะมะม่วงหิมพานต์ค่ะโอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์หลายคนนี่อาจจะกินเพลินเกินห้ามใจนะจะอยู่ที่ราวๆ15เม็ดค่ะมะม่วงหิมพานต์แมคคาเดเมียถั่วพีแคนนะคะ15เม็ดถั่วพิสตาชิโอถั่วลิสงนะคะจะอยู่ที่ราวๆ30เม็ดส่วนเชลนัทนะคะอยู่4เม็ดค่ะบราซิลนัท10เม็ดค่ะนี่คือน้ำหนักของถั่ว30กรัมโดยประมาณนะคะส่วนถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าบีนก็จะเป็นพวกถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวถั่วเขียวนะคะถั่วพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารวิตามิน B1 และฟอสฟอรัสค่ะแถมยังมีสารพฤกษเคมีหลายชนิดค่ะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งเรานะคะสามารถเลือกรูปแบบในการทานได้นะคะโดยการที่หุงต้มไปพร้อมกับข้าวก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของการแปรรูปแล้วก็ได้อย่างเช่นเต้าหู้หรือว่าน้ำเต้าหู้นะคะซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการรับประทานโปรตีนไม่เพียงพอเราก็สามารถทานถั่วพวกบีนเนี่ยเข้าไปเสริมได้ค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะถั่วเมล็ดแห้งที่ต้มสุกแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณครึ่งถ้วยตวงเนี่ยนะคะมีคาร์โบไฮเดรตพอๆกับข้าว1ทัพพีเลยค่ะและได้โปรตีนพอๆกับไข่1ฟองเลยเรียกได้ว่าอุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเลยค่ะต่อมาค่ะถั่วฝักอ่อนหรือว่าถั่วผักค่ะก็จะเป็นถั่วที่จะส่วนใหญ่เราทานเป็นผักกันนะคะได้แก่ถั่วลันเตาถั่วแขกถั่วฝักยาวถั่วพูถั่วงอกถั่วพวกนี้เป็นแหล่งของใยอาหารเป็นหลักค่ะรวมถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน B โฟเลตแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟลาโวนอยด์ค่ะ ถั่วประเภทนี้เรียกได้ว่ามีพลังงานต่ำค่ะแต่ให้ประโยชน์ในเรื่องของการอิ่มท้องจากการได้ใยอาหารดังนั้นแล้วค่ะถั่วประเภทนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เอามาทำเป็นกับข้าวค่ะเช่นผัดอบลวกต้มนะคะผัดถั่วฝักยาวยำถั่วพูอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยได้หมดเลยเรียกได้ว่ากลุ่มอาหารประเภทถั่วเนี่ยนะคะมีคุณค่าต่อร่างกายนะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอาหารที่หาได้ง่ายมีราคาหลากหลายคือมีตั้งแต่แบบราคาไม่แพงนักที่เราหาทานได้ง่ายๆเลยด้วยนะคะเหมาะกับการที่จะเป็นทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารว่างค่ะเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกถั่วเนี่ยเป็นเฮลตี้เบรกได้นะอย่างเราในช่วงบ่ายๆอยากจะหาอะไรทานเนี่ยนะคะก็ลองนำถั่วเนี่ยแหละค่ะมาเป็นเฮลตี้เบรกคือเป็นเบรกที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะดีต่อสุขภาพลองมีไอเดียค่ะที่เผื่อใครนะคะจะไปปรับนะเป็นของว่างที่มีประโยชน์นะอย่างถั่วเปลือกแข็งเนี่ยก็เช่นอัลมอนด์ค่ะมะม่วงหิมพานต์วอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียเราเลือกแบบที่อบค่ะรสธรรมชาตินะคะเสิร์ฟอยู่ที่ราวๆสักประมาณ1ฝ่ามือต่อ1คนเนี่ยนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำเปล่าเสิร์ฟคู่กับชาหรือว่าถ้าหากทานกาแฟก็เป็นกาแฟไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะส่วนถั่วเมล็ดแห้งค่ะทานได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วแดงต้มน้ำตาลอาจจะเป็นการลดน้ำตาลหน่อยนะคะหรือใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็ได้หรือนมถั่วเหลืองหวานน้อยน้ำเต้าหู้หวานน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดคู่กับผลไม้ก็สามารถที่จะเป็นเบรกที่เราก็อิ่มท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยส่วนถั่วผักเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะที่จะมาทำเป็นเฮลตี้เบรกค่ะเช่นถั่วแลญี่ปุ่นหรือถั่วลันเตาค่ะทานครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ราวๆครึ่งถึง1ถ้วยตวงค่ะจะเสิร์ฟในรูปแบบของการต้มหรือการอบกรอบรสธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันง่ายเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีอาหารว่างที่จะมาเติมเต็มความหิวของเราแล้วก็ไม่ได้ต้องได้พลังงานส่วนเกินแบบจัดเต็มจากน้ำตาลหรือไขมันที่มากเกินไปอิ่มแล้วก็อยู่ท้องมากขึ้นนะคะทำให้เราประชุมก็ได้หรือว่าจะเด็กๆเรียนออนไลน์ทำแบบฝึกหัดก็สบายขึ้นเนื่องจากว่าอิ่มท้องขึ้นนั่นเองจากเบรกที่ดีมีประโยชน์นะคะลองนำไปใช้ดูค่ะแต่อย่าลืมค่ะว่าเบรกเนี่ยเราเอาไว้เป็นแค่ส่วนเสริมนะคือถ้าเราไม่หิวเนี่ยเราไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเราหิวเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกเป็นพลังงานที่เราไม่ต้องได้รับมากจนเกินไปไม่ต้องได้รับแบบจัดเต็มจากน้ำตาลแล้วก็ไขมันมากเกินไปค่ะลองนำถั่วมาเป็นอาหารว่างยามบ่ายกันดูนะคะก็อิ่มท้องแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
2: คิดสาระดี
0: รายการมอร์นิ่งแมกกาซีนเช้านี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะฮะ6นาฬิกา10นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย105เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้ผมมีเรื่องของ10วิธีแก้เครียดแบบง่ายๆฮะแต่ได้ผลทำได้ทันทีเมื่อเรารู้สึกเครียดเดี๋ยวมาติดตามกันครับแล้วก็มีเรื่องของแอปคุ้มครองเด็กด้วยนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: 点问题。
1: 我去。

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระ